0: กลงไหมครับแม่เลี้ยง 500,000 บาทตามที่ผมเสนอ
1: เอางี้แม่เลี้ยงขอ 300,000 ก็แล้วกัน
0: คิดดูดีๆนะครับแม่เลี้ยงถ้าแฟนแม่เลี้ยงตายมรดกกี่ล้านที่แม่เลี้ยงจะได
1: ้เอาเถอะนะนึกว่าช่วยแม่เลี้ยงก็แล้วกันตกลงนะ
0: ก็ได้ครับแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงต้องจ่ายหมดนะครับ
1: แม่เลี้ยงจ่ายไป 200,000 ก่อนเหลือแฮม 100,000 ถ้างานเสร็จรับได้ทันที
0: จะให้ผมเชื่อใจแม่เลี้ยงได้ขนาดไหนเอางี้ก็แล้วกันผมขอแม่เลี้ยงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ผมจะได้มีความมั่นใจว่าแม่เลี้ยงจะไม่เบี้ยวผมแน่นอน
1: คุณก็อู้เป็นเล่นไปได้มันก็เป็นหลักฐานมัดตัวเองน่ะกะ
0: อ้าวมัดตัวแม่เลี้ยงก็มัดตัวผมนั่นแหละเอางี้พองานเสร็จฉีกทิ้งทันทีผมก็ไม่เอาเป็นหลักฐานมัดตัวผมหรอกตกลงไหม
1: ตกลงอย่าให้เรื่องเกี่ยวโยงถึงแม่เลี้ยงนะ
0: หายห่วงครับแม่เลี้ยง
1: สมบัติมหาศาลก็นี่จะเป็นของไผ่

0: สวัสดีครับคุณอินทร
1: ์ครับสวัสดีครับมีอย่างไรครับ
0: ผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณถือว่าเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็ว่าได้คุณรู้ตัวไหมเมียคุณจ้างผมมาฆ่าคุณเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นมือปืนแต่ความจริงแล้วผมเป็นตำรวจถ้าคุณไม่เชื่อดูบัตรผมก็ได
1: ้คุณเอาอย่างมาอู้เมียผมเนี่ยฮักผมอย่างที่สุดเป็นไปมาได้ครับเป็นไปมาได
0: ้เอางี้2ปีที่ผ่านมาคุณเคยถูกลอบยิงไหม
1: ครับครับเคยมีครับเอ๊ะคุณรู้ได้จะได้อะ
0: นั่นแหละเมียคุณจ้างคนร้ายมายิงคุณแต่ไม่สำเร็จขอให้คุณเชื่อผมแล้วทางตำรวจจะได้วางแผนเพื่อช่วยเหลือคุณตกลงไหม
1: ตกลงครับเพื่อว่าผมจะได้รู้ว่าเมียผมเป็นคนอย่างไรครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอินทร์ที่ให้ความร่วมมือ

0: ่นไงแม่เลี้ยง
1: ท้อคุณอินทร์หัวสดที่ฮักที่แสนดีมันเป็นหายใจเจือใจดำคุณตำรวจคุณต้องเงียบมันมาให้ได้
0: ใจเย็นๆครับแม่เลี้ยงผู้ร้ายที่ฆ่าหัวแม่เลี้ยงเนี่ยโดนจับแน่นอน
1: ฮะมันมีที่ไหน
0: ก็อยู่แถวๆนี้แหละ
1: อันจับมันเลย
0: ตกลงจับเลยนะเอาจ้าจัดการ
2: แม่นี่แม่นางงูเห่า
1: เฮ้อจะเงียบคนร้ายเอากุญแจมาใส่มือฉันนี่ยัง
0: ครับขอแจ้งข้อหาคุณจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับ
1: คุณเอาลักฐานอะไรอย่างมาป้าปำฉันฉันจะฟ้องกลับจะเอาเด้งทั้งโรงพักไปเลย
0: อ๋อคุณต้องการหลักฐานใช่ไหมครับขอเชิญผู้หมวดสลันครับเชิญครับ
1: เพราะไอ้มือปืนมันเป็นตำรวจ
3: ผมเป็นตำรวจที่วางแผนจับคุณคุณจำสัญญานี้ได้ไหมคุณจ่ายมาก่อน 200,000 ถ้างานสำเร็จแล้วคุณจะจ่ายอีก 100,000 นี่ลายมือคุณอยู่นี
1: ่ใช่ฉันยอมรับว่าฉันจ้างฆ่าผัวฉันถึงแม้คุณเป็นตำรวจคุณฆ่าคนตายคุณก็ต้องติดคุกเหมือนกัน
3: แล้วผมได้ฆ่าผัวคุณไหมอ้าวคุณอินทร์ลุกขึ้นมาได
1: ้เฮ้อคุณอินทร์คุณยังมาตายเตือกะ
2: คนอย่างฉันเนี่ยมันตายยากทุกวันเนี่ยเป็นว่าฉันอยู่กับงูเห่านอนกับงูเห่าขอบคุณครับท่านผู้หมวดจับไปเลยครับ

0: ไปแม่ดำเจ้ามีไหนเหลือกันลูกมันห้องสนันปันปืน
1: มาหุมาหุอีป่อบาหัน
0: บาหันจ้าใดป่อกาไก่ออกบ้านไปบ่เดี๋ยวนี่อีป่อละขายไก่เจ้าวะเนาะ
1: เอออีป่อขาย
0: อีป่อนี่ก็ล่ําไปไก่ลงหางมาตะวานี่ลูกมันยังน้อยอยู่แล้วลูกมันจะอยู่กับไผโหยๆไก่ป่อบ่ค้าง
1: จะไปมาย่อยไก่เนาะไปไปใส่ไก่ไป

0: อันรางวัลที่1นี่บ่ต้องไปถามหามันละหมดหวังครับเดี๋ยวเหลือ2ตัว
1: ตาเล่นอะไรยัง
0: 1ช่องนะ
1: อ๋อ
0: ช่องมั้ง
1: ค่าเล่น00
0: หวยออก1ช่องแน่นอน
2: รางวัลเลขท้าย2ตัว
0: ครับ
2: เมื่อประจำวันที่1สิงหาคม
0: ออกแล้ว1ช่องหวยเป็นเจ้าถูกกําเริบ1ช่อง
1: เว้ยจะไปอู้ศูนย์นะ
0: หวยเป็นเจ้าถูกกําเริบ1ช่อง1ช่อง1ช่อง1ช่องหวยเป็นเจ้าเออมาออกหนึ่งหนึ่งวิทย์ไปเม็ดเดียว
1: รอดห้อมไปแล้วปูตาน
0: จ้างหายจ้างตัวหัวหน้าเอาใหม่เนาะ

0: หมูเจ้าไหนเฮียบ
1: ่ก็มีในคอกหั่นล่ะก่ะ
0: ไปมีอย่างหั่นอีปอนละไข่หมูเจ้าเห็มแล้วอกถึกอกถึกอะหยังถึงบ่ค้างบ่เหลือหยังแล้วขายไปแต่หวยหมด
1: โอ้ยน้ออย่าไปมาให้ใกล้น้อจะไปมาคัดโจกขันละบ่จะกันมิดเหล่าช่วยหัวแล้วหรอ

0: มื่อนี้แต่งไว้อ่ะ
1: งวดนี่เล่นได้รางวัลที่หนึ่ง
0: เอาเลขยัง
1: ชูนชูนชองชองตัวมันแบบพอเลยถ้าถูกคำนี้ข้าเลิกออกละออกละชูนชูนชองฟังฟังฟังไม่เป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูนชองไม่เป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูนชองชุนชุนชอง
2: ห้าห้าหนึ่ง
1: เออ
0: ยายตัน
1: ไก่ไปเป็นชาวมาพุ่น
0: แล้วก็เออไปเลยเนี่ย
1: จึงเทียบมาเป็นเรื่อง
3: สวัสดีครับพ่อเลี้ยงตันงวดนี้ถูกหวยก็ครับ
1: อย่าไปมาเล่นนะเนาะ
3: โ
1: หวางดีกับหวยวางรวยกับพ่อเมียเนี่ย
3: สนามมวยบ่ไปกันลุง
1: เลิกแล้ว
3: สนามม้าเราไปกัน
1: เลิกแล้ว
3: แล้วห้องเล่าเราไปล่ะ
1: ใช่แล้ว
3: ผมว่าเต้อสาบประมุดคืนมาจ้ะลุงตา
1: เราแน่นอนกว่า

0: เงี้ยไทยแต่อันเนี้ยที่เพิ่นห้องว่าอันคาราโกโกะอ่ะ
1: อุ้ยคาราโอเกะลุง
0: อันบอก
1: เออเขาเข้าไปข้างในดีกว่าไปพวกเราไปไปไป
2: เจนเจ้าเจนเจ้าลุงจะเอาละอ่อนนั่งอู้ตัวกับเจ้ากระเดียวจะห้องมาม่าสั่งมา
0: โอ้โหอันมาม่านะขอยังชักวางเจ้ากินตึงวันเหรอขอเปลี่ยนเป็นอันบะหมี่ไก่ลุงไก่ลิงเถอะหน่อ
2: มาแม่สั่งนี่นะเจ้าเปิ้นฮ้องว่าเป็นคนเชียร์แค่กับลุง
0: อันบอกอันมาเลยช้างก็ช้างไป

0: อีน้อยโอ้โหอันลุงว่าเอาแป้งไปทำพุ่นหน่อยเจ้เฮ้ยมันดีย้ำนะฮ่าใช่เชื่อแห้งมันตาแห่หันมดจ้ะ
1: ลุง
0: ผมจะรอพ่อ
1: ลุงลุงจะร้องเพลงอย่างดีเจ้า
0: ตามใจกับผมจะชอดจ้ะ
1: อันนี้น้องเลือกคือดีกว่าเนาะลุงเป็นคนแก่ห้องแห่งลำน้ำคลองดีกว่า
0: แก่กันยังนิ่มเนอะ
1: เพลงนี้น้องชอบแต่เจ้า
0: อันนี้เนี่ยอันนี้ไม้อันนี้
1: เจ้า
0: อันนี้เนาะ

0: ไปห้องห้องเมืองเก่า
1: เขาบอกทู่กับ
0: คนเท่า
1: พ่อโดน
0: เอาใช้ไปจับป่าย
1: ังมีแบบนั้นก็ยิ่งว่าพ่อโดนหนังสือว่าไหนพ่อเขาต้องรู้ว่าก
0: ูบังหันนะกูหันอันก้อนโป๊กโคกไงให้เจ้าเป็นหมอนมาบ้างแกจะปวดไอ้แกนะ

0: าพวกเราทุกคนกลับได้แล้วนะสนุกกันพอแล้วนี
1: ่ไอ้เฮียไทยครับ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: ขอแต้มแค่เพลงได้ก่อครับ
0: สนุกยังไม่พอเลยครับเนี่ย
1: เอ้าอันเพลงตะกี้มันแงงยังไปไหน
0: เอาแล้วลุงจะเอายังไงอ่ะ
1: เอาเว่ยๆชิ่งๆเลย
2: เอาเพลงเว่ยๆอันเอาเพลงนี้ลุงเพลงของมอดเปิดมาเลยเปิดมาเลยตามเพลงแน่เหรอครับเนี่ยโอ้ลุงชุดยอดเลยลุงมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวลุง
1: มึงจิกที่ข้างคุณเนี่ย
2: เดี๋ยวรอดนตรีก่อนเดี๋ยวแล้วตัวหนังสือมันจะขึ้นลุงเดี๋ยวรอตัวหนังสือขึ้นก่อนเดี๋ยวนะ
1: เ
2: ดี๋ยวเดี๋ยว
3: กว่ามาควายมาควายยังดีกว่า
2: ลุง
3: มามา
2: ข้อตัวหนังสือมันกะมันบัดดาลน่ะ
3: เว้ยไหลเรื่อมๆอ่ะ
2: มันมาทู่กะ
3: เร็วไหลจริงจริงเร็วไหลเร็วไหลจริง
0: ผมกล
3: ับ
0: ด
3: ี
0: กว่าล
3: ุ
0: งกล
3: ับ
0: ด
3: ี
0: กว
3: ่
0: า
3: หมวดแกเร็วไหลเร็วไหล
0: กล
1: ับ
0: ด
1: ี
0: กว่า
1: ไป
0: กล
1: ับ
0: ด
1: ี
0: กว่าม
1: า
0: หล
1: ัง ก็
0: มาใหม่ลุงฮ
1: ะ
0: ผมผู้ขอม้าแข็งคำหนึ่ง
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้เรากลับก่อนด
1: ี
0: กว่าน
1: ะนั่งไม่ไหนอ่ะนั่งเอ้ยนั่ง
4: พรุ่งนี้มาใช้บริการใหม่นะเจ้า
1: ไอ้ปีกก่อนเด้อเนี่ยไอ้ผู้หมวดแก

0: จะว่าดีแถมมึงแปลงเกินยังไปย่ำไปเหลือชวนมึงไม่นักเต็มทีกะแถม
1: ส่วนเขาไปมียังหลงใจเขาก็แปลงเกินขายนะกะ
0: อินนะเอามึงจะเอาไปขายที่ไหนไปย่ำไปเหลือแถม
1: โอ้บ่ป้อขายแถมก่อนนะหลงใจแปลงบัตตันนะ
0: แล้วมึงขายเล่มเท่าไหร
1: ่ก็นับเอากะ40 บาท10 บาทเกินเล่มอ่ะมันมีกี่ซี่ต่
0: ออี้เอาถ้าอย่างอันลุงชักจะโฉนใจเช่นแล้วกันละมัง เอาไอ้มันถึงมาเหลืออีเตอร์นอตแชมป์นอตแล้วปีแล้วมึงได้เงินเท่าไหร
1: ่ปีแล้วมันเอาซ่อไม้สร้างมาตันลุงใจตันได้เหี้ยแชนปาย
0: ฮะแชนปายกะแชมป์เอาเงินดีบ่ะอะนะลุงจะปีกแล้วเนอะมึงมีคู่แข่งเช่นแล้วไอ้แชมป์
1: ลุงใจถ้าจะเชื่อแต่เนาะคนเฒ่าเนาะคนเฒ่า

พ่อหน้าเมียเปิ้นตาแป้งแก้มใสง้องๆพ่อหน้าเมียตัวเก่าตาแป้งก็บ่กินหน้าผมยังฝอยคัดหม้อเฮ้อกายหนัด

วเปิ้นแต่งตัววีหัวผมเลื่อมไว้ไข่หัวเจียวขาวเต็มปากเตียวกายหอมคึกหอมคืนตกตาผัวตัวเก่าเหม็นชิหาเล่าติดตึงพ่อผมหัวเหมือนไอ้ขี้เต่าข้าวฟักเที่ยวอย่างแกนบะโก้เฮ้ยกายนัด

ไก่ก็ไก่หนานเหล้าก็เหล้าหนานต้มกินบ้านหนานเมาและยุบก้นเมียหนานกายหนาด

0: วันนี้เขาเงินเดือนมาต่อได้จะได้บอกปีดข้ามเมาไปอยู่ที่ไหน
1: เบิกมาอยู่ฟัน800ไอ้ก็แว่3แยกกินเหล้าด้วยเขาหน่อย
0: เขามันเป็นไผไอ้บ่าหยังชื่อมันว่าจาดใดกินด้วยกันกี่คนเสี่ยงไปต่อใดแม่งยิ่งมีก่อ
1: โอ้ยหนอโอ้ยหนอก็จะไปมาสอบสวนอย่างปลั้มปลั้มเหลือไอ้ก็บ่ใช่นักโทษหรอกโอ้ยกายนัก

0: แอปโปกาหมูน้อยขายอย่างเจ้า
1: ขายมีดกะ
0: อูเล่นบ่ได้เจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าโปกาขายจะซื้อถึงหมูถึงโปกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะใดเจ้า
1: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
0: หาอย่างมาแปลงจะห้องใหม่เหรอเฮ้ยห้องราคาไปใจห้องเสียงหมู
1: โอ้ราคานี่บ่แพงแล้วเนอะหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตัวเนอะ
0: โอเคจ้าหมูก็น่าฮักคนก็น่าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ไม่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกก้าหมูมาจุเฮ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูใบใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิดมากวดฟาร์มข้าเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเฮ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮื้อประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่มันนี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่ข้าเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักกํา
0: อ้าวแล้วทําไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: ข้าเจ้าจําชื่อตัวเก่าบ่ได้นะกะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานักโคศกก็เลยข้ามข้าเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อนี่แหมไปประกวดแหมดีจ้าดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

ให้คนเฮานี่มันมาแน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่น่ะเฮาจวนมันมานอนมันย่ํามานอนกับเฮาพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ้มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนั้นนักขนาดเจ้าหันมันหล่อดีเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิดกว่างานจะเลิกปิกมาติรถเอินนัดคนขับรถปิกไปเหยียก่อนเฮ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันได้ขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาหมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮือพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงนี่กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจะสั่นมือจะสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาละเจ้า

0: โอ้ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุด3711เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันผูกนี่เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอ
0: บัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอเนอ

0: ข้าแหลงแล้วกะ
1: โยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังกะขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผทักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆเจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: ลุงตุลุงครับไหว้ฉาเนอตุลุงผมจอมไหว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เออเสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้ยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงช่วยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเจอไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำหรือของอย่างอี้เจื้อแต่บะได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บะแต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลื้อไปเลื้อเงินน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวานใจยะทืดไฟไหม้หลงเข้าทืดๆเออม่วนแท้เนาะ

ง่ายเพื่อนปัสยาในการดื่มเพื่อนว่าคอแข็งเหล้าขาวคอยาวเหล้านอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคคอสกปรกงอกทุกยี่ห้อเลย

0: เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเค้งโฮก็ว่าสายตาคนเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจยังไงวะ
0: มีวันหนึ่งห้าเตี้ยวไปปะใส่เสือโค้งห้าจะล่นก็ล่นบ่ทันห้าก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮะจ้องกันไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับตี้ว่าอย่างไอ้อย่างหาสักอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: เออก็เสือมันอยู่ในกรงมันจะแยกไอ้อย่างหาได้จะได
1: ้อย่าว่าแต่เสือเลยเมียฮานี่นะถ้าวันใดมันด่าฮะฮะก็ใช้สายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮะก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเขาเบ้าตาฮะเนี่ยกะ
0: ยังอย่างเมียคิงถึงเทพล่ะ
1: ก็เมียฮามันไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเสือคิงหรอกบ้า

0: เฮ้ยเพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อหามีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: เครื่องมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีแม่หญิงอยู่คนนึงเขามาชอบแฮนะแต่แม่หญิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วถ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยหาผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันหมดเด้ถ้าเลิกได้ก็เลิกแฮ
0: นะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่จื้อ

0: เอ๋เชียวจูเล็กที่มันจัดแข็งมันก็ยังก้านไฟอยู่เนาะเอาไฟเข้าเผามันหักตบไปตบมาจังใดก็ได้จ้ะ
1: มันก็ก้านเอากระปิงเพราะว่าไฟนี่มันฮ้อน
0: อืมแล้วก็ไฟนี่มันก้านอันยังฮะ
1: ไฟนี่มันต้องก้านน้ำ
0: โอ้แล้วน้ำเรามันก้านอันยัง
1: น้ำก้านคน
0: โอ้แล้วคนลงมันก้านอันยัง
1: คนนี่ก้านลูกปืนอู้อย่างนี้มีปัญหาก็
2: เอ๊ะผู้สองคนเนี่ยหิงไฟยังมาหิงดีๆมาเถียงกันที่เอาคิดเต้าหุกหัวดีก้า
1: จะไปว่าจังนั้น
2: โอ้ย

0: เออเจียวจูเจือกข้าวนี่มันเจนจัดไงหนูตัวเต้ามันยังคบพุดอยู่เนาะ
1: มันก็พุดกับปิงหนูเขี้ยวมันเลี่ยมลุก
0: โอ้ละหนูมันกล้าไงยังเจียว
1: หนูนี่มันต้องการแมว
0: โอ้แล้วก็แมวละมันกล้าไง
1: แมวกันหมา
0: แมวกันหมาโอ้ละหมาละมันกล้าไง
1: หมามันกันคนพูดอย่างนี้มีปัญหาก็
2: เว้ยนอกผู้สองคนเนี่ยมางานเกิดการมาเกณฑ์กันอยู่ยัง
1: อย่าไปหมาแค่นั้น
2: โอ้ย

0: คนเฮานี่ตายไปแล้วเป็นหยังหาจูหา
1: อังคนเฮานี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นผี
0: โอ้ถ้าผีตายไปแล้วมันก็เป็นหยังหา
1: อังผีตายไปแล้วต้องไปเป็นฉาง
0: โอ้แล้วฉางตายไปแล้วมันเป็นหยัง
1: อังฉางตายไปแล้วไปเป็นขวางลูกกุย
0: ขวางลูกกุยแล้วไผกับไผตีกัน
1: เชลกับข้าจะเอากันในกองไฟอยากมีปัญหาก
2: ็จะมาตีกันนี่ทำไมกูสองคนเนี่ยเอาน้ำมาซมไฟเห็นได้กะเฮ้ย

0: ป๋องอุ้ยผมนะมัดนักขนาดเลยอะถ้าตีอุ้ยไอ้ป๋องนะมัดเดียวหยวดเลยอะ
1: เปียกอุ้ยเปียกมันนักอะสู้อุ้ยอายบ่ได้อุ้ยอายหยอกอุ้ยเปียกมัดเดียวก็ลงเลยอะ
2: อันเขาอย่าอ่อนอุ้ยมีปัญหาก็
3: จะฮือมันมีก็มีจะฮือมันบ่มีก็บ่มี
4: อุ้ยอันผู้สองคนนี่ตื้อมันเลี้ยวบ่หายเถียงกันดูดิ๊กๆเฮงไฟบ่ก็เป็นเฮงมันนี่เขี้ยวซะกันน่ะ
2: อันจะไปว่านี่เขี้ยวก็นี่เขี้ยวน้ํามันหมาลูกชม
4: ว่าอย่างไรมันก็มาแน่นตับอ่ะอุ้ย

0: พบกับข่าวด่วนฮอตไลน์ไอโทรทัศน์เจ้าหน้าที่ตำรวจยกกำลังทลายแหล่งผลิตซีดีเถื่อนแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคุณดอกไม้จันทร์ขยันนอนรายงาน
1: เมื่อเวลาตีสิบเช้ามืดเย็นวันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในอำเภอห้วยมาบผาล้มจังหวัดเงินสะพัดเพราะรับทราบว่ามีการผลิตซีดีเถื่อนเป็นเวลานานแล้วจากการตรวจค้นไม่พบซีดีแม้แต่แผ่นเดียวแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบกลับกลายเป็นถั่วเน่าแคปที่เขาเอาใส่จอผักกาดจำนวนมากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วโดยลองเอาถั่วเน่าแคปพิ้งไฟอ่อนๆให้สุกแล้วเอากินกับข้าวเหนียวปรากฏว่าอร่อยมากค่ะบอดศักดิ์ไทยกอถ่ายภาพดอกไม้จันทร์ขยันนอนรายงาน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ชุมนุมประท้วงยังปักหลักประท้วงกันอยู่เป็นเวลา12วันมาแล้วครับพวกเขาต้องการอะไรผู้สื่อข่าวรายงาน
1: ผู้ชุมนุมประท้วงจากภาคตะวันออกเฉียงตะวันตกได้ชุมนุมประท้วงเป็นวันที่12แล้วนะคะเพื่อรอฟังคำตอบจากรัฐบาลหากไม่ได้รับคำตอบพวกเขาบอกว่าจะชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบอยากทราบว่าการชุมนุมในครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลรับปากเรื่องอะไรคะ
2: เราต้องการให้รัฐบาลตอบเราอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสว่าการที่เรามาชุมนุมประท้วงในครั้งนี้ชุมนุมเพื่ออะไรเพราะเรามาชุมนุมในครั้งนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราประท้วงเรื่องอะไรต้องการให้รัฐบาลตอบอย่างชัดเจนถ้าไม่ได้รับคำตอบน่าดู
1: ผู้ชุมนุมยังกล่าวอีกว่าหากว่าภายในเที่ยงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบพวกเขาก็จะตั้งเตาเผาข้าวหลามใส่กระทิให้มีกลิ่นหอมตลบอบอวนเพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเกิดอาการอยากกินจนทนไม่ไหว

0: น้ำมันแพงน้ำมันจะถีบตัวสูงขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่แพงกว่าน้ำมันคืออะไรไอ้โทรทัศน์มีคำตอบครับ
1: ลุงตันบ้ามีอาชีพถีบสำล้อเมื่อก่อนแกเก็บค่าบริการ10บาทแต่หลังจากน้ำมันขึ้นราคาแกก็ขึ้นค่าบริการจาก10บาทเป็น20บาททั้งๆที่3ล้อปั่นของลุงตันก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยลุงตันคะทำไมลุงตันต้องขึ้นราคาค่าบริการเป็นเท่าตัวเลยคะ
2: มันจำเป็นน้ำมันลิตร15 16บาทได้เต็มขวดเกินขวดแถมๆแต่เหล้าขาวนี่กะต้อง7บาท2ต้อง14บาทยังบ่เต็มแก้วแถมก่อนลุงจำเป็นต้องขึ้นราคาเพราะว่าเหล้ามันแพงลูกหลานเฮ้ยสามล้อบางโง่น้ำมันแต่คนปั่นมันโง่เรา
3: ท่านกำลังรับฟัง CMM

0: ฮ่าฮ่าเล่นตีหนอเล่นตีบึดพันหนึ่งบึดพันหนึ่งจะเป็นได้หลังเนี่ยก้าเนี่ยฮะ
1: เงี้ยอย่างนี้ลุง
0: ใจมันจะไปไปมาไปโอ้โหโอ้โหมาแข็งมือมาบาปากบาจ่าอย่างนี้เจ้ากูไปโรคหัวใจเนี่ยมันนี่นะ
1: ที่จะดุ้งเหมือนกันโลนี่แต่ก็ยังมานั่งเป็นพญาโศกคนเดียวตกงกอยู่เพี้ยไปผีบ้าเหรอล่ะ
0: โอ้จะบ้ากับถวนลิ้นจีเนี่ยบาแข็งมันมาได้ชะตมชะตังล่ำไปมาเดี๋ยวนี้กูจะล้างหมดนะกูจะเอาชมชายน้ำพึ่งมาใช้มันปนลอยกันถึงบ้านถึงเมืองล่ะแข็ง
1: กูดก็ดีๆนะเขากินกระเปิดมากี่ปีแล้วลุงใจ
0: กูดแล้วตุกกับมันมากี่ปีอย่างใดอย่างใดก็ล้มเลิกความคิดลุงมาได้มา
1: ก็ล้มก็ล้มแต่ก็ต้องยุดมันไว้พ่องนะ
0: บ่าวไว้แล้วอาชมชายน้ำพึ่งชัยนั่นนะคนอย่างลุงนี่เดินแน่แล้วบัดถอยหลัง
1: อ่ะตามใจมันก็มาแน่

0: ส่งไปแล้วมาวางนี่2ตังวางนี่ยังข้างอีก3ตังจะส่งมาลึงสต๊อกก็ยังข้างอีก5ตังโอ้ยขาดทุนแน่ๆปีนี้ไม่ไหวส่งขายไม่รีเลย
1: สวัสดีครับมาเฮียครับ
0: สวัสดีสวัสดีปลาไหลมาอาจัย
1: อ้าวขอปึ่งบุญหน่อยเด้อครับขอช่วยชื่อชมผมหน่อยเด้อครับ
0: โอ้โหอาสมเดี๋ยวอดจงปังยาจริงๆนะโอ้ยังข้างอีก2ตังค์3ตังค์ยังส่งไม่ออกอ่ะ
1: สายน้ำผึ้งนะครับ
0: โอ้จะสายน้ำผึ้งสายน้ำมิ้วอะไรอ้วข้างสต๊อกขาดทุนแย่เลยปีนี้
1: อาญาโอ้อาญาช่วยไปเจ๊กไปใหญ่แล้วเอ๊ขอช่วยจักหน่อยเถอะเนาะ
0: มันไม่ไหวจริงๆนะผู้ใจนะ
1: แชมป์เนี่ยได้ป่ะโอ้ยอีล้ำเหลือบ่ะเนี่ยเบ้อเนี่ยเบ้อฮะน่ะ
2: นะผมก็ถึงบอกแล้วเปิ้นปลูกเฮาบ่าปลูกเปิ้นปอนรวยอ่ะมันล้นด้วยก้นเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าตกก่อนเป็นขุนตกลุ้นเป็นไผ่เนี่ยลุงใจ
1: จะมาทํามาเติมลุงอยู่การแชมป
2: ์ก็อู้หือฟัง
1: เนาะอีแหนงได้ล้มถวนเล่นจีน่ะมาเงี้ยเงาบ่ะกูก็เหอะโดยเปิ้นชมฉายน้ำผึ้งตกมาเดียวนี่เป็นว่าฉายเสียแล้วแจมปิกบาแจม
2: มาให้อย่างบ้าน
1: ตัวเนี่ยได้แล้วเนอะได้เลยได้แล้วครับ
0: โชคเลยโชคเลย

0: าวหน่อยหน้าตาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูถ้าบัลลังก์เกียดขอถามหน่อยเต้อชื่ออะหยังจ้า
1: ชื่อนกจ้า
0: ชื่อนกเลยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุนละสิงเพื่อกำลังลนนั่นลงเรื่องไข้หวัดนกบัลลังก์เฮียกะเถอะ
1: ชื่อเล่นนกชื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบ่ใครน่าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี่ยหมายอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมและที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายโตเต้ยังโตโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอลลอยเจ้าและที่แขนเนอร์ภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายคือสวยงามดูเซ็กซี่เป็นแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องชักงานบ่ยะป่าก็ชักเหมือนกันเนอะถ้ามีโอกาสป่าจะฮื้อดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ตั้งนายปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกับเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้น

0: นี่เถอะหูถึกว่าเฮาอู้ถูกคอกันทีเนาะเฮาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้เจ้าบ่ได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนบ่ได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วอยากกินอะหยังอ่ะเถออ
1: ย่างนกนี่กะต้องกินของในห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้จอสีแบบถ่ายรูปได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังได้ยังได้ก็ช่วยใจให้นกเตยนะเจ้าคือเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดลุงนานแล้วกันเนาะ
0: อันตามใจอ๋อก็เรื่องว่าได้คืนฉักวันบ่

0: ป่าเจ้าขอบคุณนักๆเดอะเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กับป่าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ่ะ
1: อันอย่างแฮมล่ะ
0: นกเคยได้รถยนต์เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นมาได้กะเถอ
0: ะมาได้เจ้ามาได้เจ้าต้องรถยุโรปเน้อขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เถอะป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอีบะล่ำบะเหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาสงเคราะห์ปะ
0: ฮะป่าอย่าอู้อย่าอั้นนะป่า
1: โอ้บ่ต้องมาป่าดุป่าลิงมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงย่างเก่าก็ได้ลำคาญขอเบ้ยขอเง้าขออย่างล้ำเหลือวัยรุ่นขี้ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

0: แม่มันแม่มันบัดเดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บัดนั้นมาถามข้าเรื่องไก่นกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนมื้อนึงข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ไอ้บอดไอ้บอดวันนี้เฮาไปลักไก่ดังใดแท้บ
1: ่ก็ติตึงวันนะกา
0: ปีวันไหน
1: โอ้กบที่เฮาไปเอากุเตื้อ
0: ไอ้แหน่หม
1: ่อ
0: เอ้เพิ่นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เพิ่นมาจำไก่มีเปิ้นเลาะ
0: ขี้หันกา
1: โอ้เฮาฮู้
0: เอามาคั่วแห้งบ่เน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใช่ไอ้เฮือนแกงเหมือน
2: ท่านกำลังรับฟัง
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไว้จั่นเด้อบ่า
1: เออเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
0: มีปี่ด้วยเด้
1: ออื้อนะ
0: ไม่งูสนด้วยนะ
1: ไปไปบ่
0: ฮะเอาเพกะเอาเพกะพี่ไปไหนนะปูน่ะมาทําเพกะ
1: เออๆๆ
0: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บุละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮะเนอะอันเดี๋ยวให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะกายไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดำ
1: กายไม่ดำ
2: เพื่อนเจ้าหู
1: อะไรปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดนะบ่า
2: เอาหมดนะกะ
0: เอาหมดเราห้างก็ได้ละบ่า
1: เอาไปล้ำเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองเนี่ยตวงบ่า
2: หนวกปูหนวก
1: ไอ้ยิง
2: ไอ้บอดมันจะไปเต้าการป้าป้าป้าป้าป้า
1: เลยมาจังเพ่ไอ้บอด
2: มาจังเพ่
1: มาจังเพ่

0: ลาลามาไอ้ปอโถไปรวยที่ไหนมาล่ำเหลือเนี่ยฮะซื้อรถใหม่เส้งเลยเนาะ
1: ครับ
0: ยี่ห้อเนี่ยซื้อมาแต่เด็ก
1: อันนี้ดาวมาแสนไปเปิ้นห้องว่ารุ่นดีแม็กกับปะ
0: โอ้ดีแม็กอีก
1: ครับ
0: แล้วมึงผ่อนเปิ้นเดือนต่อแดะ
1: ผ่อนเดือนหมื่นปลายไม่ได้ครับ
0: บ้าทุตายตายถ้าอย่างเอ็นี่ป้าป้อมาได้เคลียร์แล้วบอกเฮ้ยตั้งมาอันมึงก็ติดหนี้เปิ้นนักขนาดกันเนาะ
1: ก็เนี่ยได้มันป้าบ่มีหนี้ก็บ่มีหน้าบ่มีหน้าก็บ่มีหนี้ไม่ก่อ
0: เด้บ่ะยังมึงพลาดเด้บ่เฮ้ยบ่มีหนี้มันก็ดึงบ่มีหน้าเนาะ

0: ไอ้แดงจะไปใกล้รถลุงอ้ายมันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลครับป้าตาม
0: าได้วิ่งกันเหรอ
1: มาได้วิ่งแล้วมันฮ้อนอะไรอย่างครับ
0: มันฮ้อนไฟแน่น

0: จะถ่ายรูปมาได้บอกตาเนอตาจะถ่ายให้ฟรีนะ
1: อันอู้แล้วกล้องของจันตามีที่ไหนนี่
0: ก็นี่เหรอ
1: ไหน
0: เนี่ยเนี่ย
1: อันเนี้ย
0: เออ
1: หุ้ยอันนี้มันโทรศัพท์มือถือบ่ใช่กะ
0: เฮ้อป้าปอนี่บ่ทันสมัยแต่มือถือบ่เดียวนะเปิ้นถ่ายรูปได้ตัวเน
1: ออู้ว่าอันบ่ชื่อมันจะเด็ก
0: พี่อ้ายก้าซื้อมาแป่งของขวัญวันเกิดให้ตาอย่าป้าดาวมาสี่ปันปลายบ่ได้จะไปกันเนอะจะไปซื้อๆอยู
1: ่เอาเจ้าเอาเอาเข้าไปบะหมี่นี่มันก็บะหมี่หน้าสมก็เป็นบะอ้ายปลายฟ้ามาเลี้ยงกันตาแง่แง่

0: It by it bot.
1: โอ้บ้า
0: ครับ
1: เออเป็นไงมาขี่รถถีบขลากขลากนี่รถยนต์ใหม่เซ็งมึงน่ะมีไหนล่ะ
0: บ่มีละปะผ่อนบัตรนั้นเพิ่นยึดไปละ
1: รุ่นดีแตกดอก
0: อ
1: ือจันตาขอถ่ายรูปคือสักท่า2ท่าดุ
2: ป้ามือถือติถ่ายรูปได้น่ะบ่มีละเหรอป้าเพิ่นยึดไปละเหรอง
1: านป้าว่าแล้วจะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันบ่มีนี่มันก็บ่มีหน้าบ่มีหน้ามันก็บ่มีนี่เฮ้ยของซื้อสดมันจึงดีแท้แหละของซื้อแปะมันจังเอ็นได้บ่เมินเนาะ
3: ว่าเพิ่นเหลือหมอกเนาะตัวเก่าก็หาปบบ่ไปหั่นเนาะ
1: ขอร้องไอ้ตัวก็ขี้เต็มเตียวนะ

0: โอ้โหน้องเดินทางมาคนเดียวเนี่ยง่อมไหมเนี่ย
1: หนูยังไม่แก่เลยพี่จะง่อมได้ยังไงอ่ะ
0: ไม่ใช่ง่อมนี่คือเหงาไม่ใช่ง่อม
1: อ๋อล่ะพี
0: ่มาถึงภาคเหนือเนี่ยสบายมากนะอยากกินอะไรบอกพี
1: ่หนูอยากกินน้ำพริกหนุ่มมาจ้ะ
0: โอ้ยเขาเรียกน้ำพริกวัยรุ่นหรือน้องอยากจะทานน้ำพริกคนแก
1: ่มันน้ำพริกอะไรอะพี่น้ำพริกคนแก่อะ
0: โอ้ยก็น้ำพริกตาแดงไง
1: อุ้ยดูเหมือนจะเผ็ดมากนะพี
0: ่มันก็เผ็ดอ่ะนะคะแนนน้องจะไปเน้อไปจิ้มมันเยอะก็แล้วกันเนี่ย
1: เราไปกินเลยดีไหมพี
0: ่ได้เลย

0: หลังจากมาเที่ยวท้องทุ่งท้องนาพี่ใจดีจังเลยเนาะยังพาหนูมาเที่ยวสวนสัตว์อีกดูสิพี่มีแพนด้าน่ารักจังเลย
1: มันก็น่ารักอยู่แล้วอ่ะเนาะตอนแรกๆที่มันมาอยู่นี่นะยิ่งน่าสงสารน่ะขนมาดูกันเยอะจนมันไม่ได้หลับได้นอนนะขอบตาเนี่ยดำคุ้มมุมเลยอ่ะ
0: พี่ที่ขอบตามันดำเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาไม่ใช่อดหลับอดนอน
1: เหรอพี่นึกไปพี่เคยนึกอิจฉาหมีแพนด้านะขนาดแต่งงานนะเขายังจัดให้ใหญ่โตเมื่อไหร่แล้วพี่จะได้แต่งสักทีเนี่ย
0: จะแต่งกับใครอะพี
1: ่ก็แถวนี้แหละ
0: สะคล่องเหรอพี
1: ่โอ้โหจะเอาพี่ไปตายลุนัน

0: โอ้น้องๆโอ้ยอยากได้อะไรนะซื้อเลยเต็มที่วันนี้พี่จ่ายเอง
1: ป้าจ๋าอะไรลูกดำๆเนี่ย
2: อ๋อบะใจลูกกันไอ้ดำเหรอมันเป็นลูกไอ้ค้ำไปจ้ะ
1: กินได้ไหมจ๊ะป้าก
2: ินบะได้มันจะให
1: ้กินไม่ได้แล้วป้าเอามาขายทำไมอะจ๊ะ
2: บะได้เอามาขายแม่มันบะอยู่บ้านป้าก็เลยเอามันมาตุ๋ย
0: ป้าคืออีน้องนี่มันถามว่าอันดำๆหน่วยบักเกณฑ์เนี่ยมันหน่วยไอ้ยังไปน้องเราเข้าไปในเวงกันดีกว่านั่นรถโดยสารมาพอดีจอดจอดจอดจอดไอ้ไปส่งผมในเวงกรรม
1: โอ้ยพี่เขาไปส่งเราไม่เป็นเวงไม่เป็นกรรมหรอกเพราะเราจ่ายตังค์เขา
0: ไอ้ไปไว้รถปิ้งมาครับผมที่นี่ได้ปะ
1: พี่เป็นผู้ชายมาวงมาไว้อะไรเนี่ยหรือว่าพี่เป็นกระเทยกันแน่เนี่ย
0: โอ้ยพี่ไม่พูดแล้วเฮ้ยพูดแล้วพูดแล้วเจ็บแอวพูดกับน้องนี่พี่พุทธสาอาเจียนโลหิต
1: อะไรพี่พุทธสาอาเจียนโลหิตอ่ะ
0: ก็พุทธสานี่ก็บัตรตันน่ะอาเจียนก็ห้าโลหิตก็เลือดอ่ะพุทธสาอาเจียนโลหิตก็บัตรตันห้าเลือดเนี่ยกะ

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ดีดีที71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลง Love for Witten Day ค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

อนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: อลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาให้จัดอย่างเปิ้นสกรรมหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้หรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: าบ่พอไปเอามาแถมวันฮูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีกน้อยอีกน้อย
3: ร้องไม่ได้
2: เบาๆมันเดือดน้ำเดียว
3: เงิน
2: ไปเดียวที่บ้านเมืองถูกคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: อย่าไปปากผู้โม่เฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านผู้โม่รู
2: ้รู้จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับก็ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียว

0: ขอยืมสตางค์ลุงโม่ซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างแค่ตังค์500
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: เฮาเอาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปเนี่ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าใบใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกำนี้เฮาตึงมาจัดแถมซ้ำแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบอลานเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่หูตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด
2: ลูกหลานทั้งหลายพ่อนิ่งใจสิอย่างเดียวบอกเป็นคน

0: วัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่ออย่างเฮาฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบ่
0: อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาตั้นอย่าเจ้าบ่วอกเลยเนี่ยเออ
2: แล้วคนชื่อบุญลุ่มเหรอครับ
1: บุญลุ่มก็เบาท่
0: านเป็นจะได้ครับ
1: บุญลุ่มมาชื่อพ่อเมียเปล่า
0: อ๋อเจ้านายครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอย่าบอก
0: นามสกุลคอนกาบไว้ครับ
1: เหลือคนชั้นนี่

0: พอฮั่นบ่เกี่ยงกันน่ะ
1: แม่นแล้วเราตัว
0: อ๋อบัดเดี๋ยวตัวบ่ไปขายจักไข่แล้วก็ตัว
1: บัดเดี๋ยวเพิ่นบ่ไปแล้วเราตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหนน่ะตัว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคิกนิกตวย
0: ฮ้อดูหนังรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ไผอ่ะแฟนตัวกะ
1: แม่นแล้วล่ะตัวเพิ่นเลยแนะนำให้ฮู้จักให้เลยเน้อทอม The Friend of the บัวเกียง
2: ฮ้ออีบัวเกียงมึงแม่นอย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินพอจะฟินนะฮะ
1: แม่มาอย่างเนี้ย
2: ว่ามึงไปแปะจักใครเพิ่นไว้เป็นเบิกเบิกเบิกไปข้าใจไปจัดการเรื่องจ้าใครอ่ะก่อน
1: เพิ่นกำลังจะไอเลิฟยูกันอยู่แม
2: ่ไปนะบอกว่าไปจะมาไอเลิฟยูเลิฟเยอะอย่างข้าใจปิกบ้านปิกบ้าน
1: ทอมเปิดโกแบกแล้วนะไอเลิฟยู
2: ปิกบ้านนะโอ้ย

0: ไอ้น้องเอาเหล้าลุงเช้าบานเอา
1: เข้าใส่เหล้าเจ้าจี้แต่ลุงนะเอาลุง
0: มา
1: โอ้กะกันมาจากไหนล่ำเรือเนี่ยก้อย
0: ก้อยมันบาดคอเหลือเกินเอาชักดังไป
1: โอ้ลุงลุงสั่งเหล้าสาวบาทนะแล้วลุงมาจ่ายตังบาทเดียวเองอะจะไปมามักเล่นนะเหล้ายิ่งแปลงเลยนะ
0: ไอ้ว่าลุงสั่งบาทเดียวบุญยา
1: ไพ่ไพ่ก็ได้ยินลุงสั่งสาวบาทผมมาแจ้งคนหูตึงเนอะ
0: ลุงชื่อลุงชาวสั่งเหล้าบานคิงฟังบาทที่อย่าทอกดึงชาวก็จักหิ้งหยังลุงชื่อลุงชาวชื่อแต่ชื่อไพ่โลดเว่ย
1: มันมาเนอะลุงเนอะ
0: ขอย้ำชื่อแต่ชื่อไพ่โลดเว่ย

0: นน้องเอาเหล้าแดงมาให้ลุงอ้วนวันนี้ลุงเสียใจลุงอยากกินเหล้ามันตายกับโต๊ะนี่ไปเลยเว้ย
1: เพราะมันเป็นเสียใจยังมาล้ำมาเรือนเนี่ยลุง
0: ลุงมีปัญหาปัญหาลุงนี่มันยิ่งใหญ่นักมามีใครสามารถที่จะแก้ปัญหาคือลุงได
1: ้โอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเขาค่อยปรึกษากันกะผมอาจจะพอช่วยลุงได้นะ
0: ช่วยลุงได้แน่นะ
1: ได้กะครับ
0: เอาเตในเมื่อห้องฮับปากแล้วลุงก็จะบอกปัญหาของลุง
1: ได้เลย
0: ที่ลุงเสียใจนี่นะบัดใจอย่างลุงมามีปัญญาจะจ่ายกันเราขวดนี้ในเมื่อห้องฮับปากแล้วเขาจ่ายฉันเนอขอบคุณ
1: พอชอบประเดี๋ยวนี้ไปว่าผมได้ใจกล้าเล่าให้ลุงนี่กัน
0: แ
1: น่ประเดี๋ยวเนี่ย
0: เอาว่าปากลุงละลูก
1: ป่ะลุงนี่มันคนพอสอนไหนเนี่ย
2: โอ้ผู้สาวเอาแหมแล้ว

0: อลุงมันได้ปลากระแซดเมินน่ะหน้าปูดหน้าเป่าไปโดนอย่างมาเนี่ย
1: เมียบุบกิ้งว่ะ
0: แล้วไปได้พ
1: ่อเอือนหัวโนเป็นยอมยอมตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางปากแตกเป็นบางพื้นที่จะตายเช่นนั้นนี
0: ่เมียลุงเนี่ยสวกหน้าแกกะเจออย่างอ่ะ
1: โอ้ยมุนผีเผาไปไปก็หูอีนี่มันสวกสวกแท้แท้แล้วประจำแล้วนอนเมื่อคืนก้างตีนต่างลุงตกกันใดก็มีมันตึกบัดดีเชียงท่าหน้านี่นั้นลุงนึกกินแหนงได้เอา
0: อันบ่ลุงวันนี้นะถ้าลุงบ่อยากมีเรื่องฮือลุงเอาสตางค์ตึงเก่าตึงใหม่มาผมจำได้ละป้ามูลผีเผาเมียลุงเนี่ยจ้างมาซื้อข้าวสารที่ร้านผมเนี่ยถ้าลุงบ่จ่ายวันนี้กรรมอู้ลุงกู้กรรมที่ลุงด่าว่าฮือเมียลุงผมอัดเทพไปหมดแล้วถ้าลุงบ่เชื่อลุงฟังนี
1: ่โอ้ยมูลผีเผาไปไปก็อีนี่มันยวก

0: บาจำลานอนเมื่อคืนก้างตีนต่างลุง
1: จ่าจ่ายว่าบ่จ่าย
0: อู้อีน้ำเหลือมันรถเมย์กันนี่วะ
1: เพิ่นห้องว่าแบกเมย์อย่างลุงต้องเจออย่างนี้อย่างลุงสาวต้องเจออย่างนี้

0: ม่เฮ้ยพ่อเลี้ยงมุนทาป้าปะกัดจัดเหมือนโอ้โหตั้งแต่ขายตี้ไก่หนนี่ตะโหลาสีดีแท้เนี่ยก็เลี้ยงเหล้าสัก2ตองเหร
1: อเรื่องเหล้าโกงเหล้าตองนี่ไอ้เลิกกินเมินละมาเด้อไอ้กินเหล้าฝรั่งละ
0: โอ้ไอ้ผู้เฒ่าไปกินเป็นยังนะคนเลี้ยงผมสัก2ตองนะ
1: เอาป้าเอาเหล้ามาสัก2ตอง
2: ป้าเลี้ยงมุนทากันนี
1: ่เดี๋ยวขออนุญาตเด้อเนา
2: ะอะหยังลุลิลุลิ
1: โอ้ยเปิ้นว่ามือถือบ่ฮู้อยู่เฉยฮัลโหลแม่กาอันนี้ป้าเนอะป้าขออนุญาตกินเหล้าสักสองตองได้ไหมเนอะกินเนอะเดี๋ยวแล้วป้าเมื่อละเนอะ
2: ป้าท้อมาดมันจะนักแล้วไปแล้วก็หาจะกินเหล้านี่ก็ว่าอโลหาเมียตั้งบ้านบักเกิดทอดตะกอนน่ะเหล้าเปิ้นค้างก้นขวดที่ไหนเอาแก้วมาเงินกินแล้วเงินบักหามแล้วกองถมน้ำลายถุยเนี่ยเปิ้นมาหอกไม้บัวสักวันน่ะเจ้าจะรู้สึกมาหูจักตุก

0: กะปิบะหมี่ฮะหอมๆมีกะเจ้า
1: ขอจะไปมาถามที่กำบะหมี่เต้ตั้งแต่เกิดมาปวดเท่าหัวปองอก3444มาเคยปาที่ไหนเนอะฮะกะปิที่มันบะหมี่นะ
0: เดี๋ยวขอห้าโทรศัพท์กันเนอะฮัลโหลไฮเจ้า
2: ฮัลโหลแม่กะ
0: อ๋อป้อกะ
2: เออแม่เอากับอันขัดแจห้องน้ำไว้ที่ไหนพ่อเจ็บท้องอะแม
0: ่แม่ก็วางบนหลังตู้ฮั่นเหรอ
2: ที่ไหนตู้ไหน
0: หลังตู้เสื้อผ้ากับป
2: ้ออ๋อกะตะยานะแม่เนอะ
0: ตะยานะ
2: เออ
1: เฮ้ออีปันยังมาเกิดฮอดขี้เก่าขี้หลังเหี้ยพ่องไปขู่เฮ็ดทับบนร้อยหลังปอกปอกองบัดเดียวพ่อแม่หลังข้าป้อจะจู้กันยังมาเยิ้งเยอะเอิ้นใส่กันมาอะโลอะโลยังนี
0: ่เฮ้อป้าคนเฮานะข้าได้ยามบ่ได้เนอป้าเนอบันไล่จะซื้อร้านนี่เผาเห็นแล้ว
1: หรออะโลหันว่ามีเงินแต่งมาเผาให้ป้าเนออ
0: ะโลป้อแม่จะปีกบ้านแล้วเนอะลมเสีย
1: ป้าก็ลมขึ้นเหมือนกันละไปไกลๆเหี้ยไป

0: าไปว่าอย่างคือเมียเขาอ่ะเมียเขาโคตรต้องยองยองไปบุญอ่ะ
1: ว่าอย่างคือบาปได้แล้วมันมีอย่างก
0: ็อ๋อป้าเกิดกะเขาเป็นภัยผมเป็นภัยเมียผมเป็นภัยอ่ะแต่ก่อนนี้อาจจะผลตุ๊กญาบันนี้ผมรวยขายตี้ขายหนได้เงินไปสิบสิบล้านหรออ
1: ๋อสิบล้านแล้วมันใจคนกะ
0: มันแม่นคนก็แม่นแต่มันคนละจานเดินๆเงียบๆเงียบๆขอโทรไปหาแม่ก่อนฮัลโหลใครอ่ะอีจอยกะแม่ไปไหนแม่ของไอ้อ่ะแม่ของไอ้ห้องแม่มาโทรมาห้ามสายกรรมแม่อยู่ก่อออันนั้นแม่กะห้องแม่สวัสดีครับสายันเนอร์
1: โอ้บาท่าบาท่าบาท่าขอตะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ่ฮื้อมาโทรที่นี่ตึงผัวตึงเมียเอาไปโทรที่อื่น
0: โอ้ยป้าเหยจะไปโทรที่อื่นคนอื่นเขาบ่หันเฮามาโทรที่นี่ดีมันดีมันซุ่มอย่า
1: จะไปมากนักระวังเฝ้าจะตวยมาเด้อระวังเด้อ
0: มันมีทางบุญทามือถือชะยัง

0: ยังคะลูกคะลูกเพราะหายมาค้างนี่อือ
1: เฮาอย่า
0: โอ้ป้าเลี้ยงบุญทามานอนอย่างนี
1: ้มันมีบ้านอยู่เปิ้นยืดไปหมดแล้ว
0: มาเล่นว่าเต้มเลยเนี่ย
1: เต้นะขอเป๊ะเล่าจักห้าห้อย
0: จะไปมาเล่นกันเนอะกำลังเปิดร้านใหม่นะ
1: มาเล่นนะเต้ๆนะป้าเอ๋ย
0: ก็เมียไปไหนอ่ะ
1: หนีบอกแล้วมันหนีไปตัวจูเอาจะตังเอาไปหมด
0: เงินเงินไปสิบล้านอย่ามาเสี่ยงเลย
1: โอ้ยิบล้านเจ้าล้านเนี่ยขายตีได้เก้าแสน
0: อ
1: ๋อมีกันลายออกลายเข้าบอกหมี
0: ขี้ยาจ่อกูดเหรอหมอ
1: มาเมียละมือตรงมือถือพวกก็ยืดไปหมดละ
0: หอบมันยืดยังยัง
1: มาได้เสียค่าโทรศัพท์เพิ่มเสี่ยง80,000ก่อนเพิ่มยืดไปแล้ว
0: งั้นเอานี่ไปต่างก็ได้เอ
1: ้าไอ้ยังป้าน
0: ี่เหรอของป้าอ๋อมือถืออ๋อนี่ของมือถือนะ
1: ป้าโอ้ไปเลยนี่มากอบแก๊บบ่ยะ
0: อ๋อมันก็ต่างกันได้ลูก
1: ว้า

0: 半丁บอกว่า毛ชีวิตเฉียเวลา毛出来เฉียความสำคัญ毛การทานนั้นจะหมดตัว毛เพื่อนชั่วจะหมดดี毛โชว์เพลงนี้ระวังจะเป็นเอชป้องกันได้แต่หักขาบหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแทนลุง
0: ก็เอาถุงเขี้ยวๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําหรือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจําหนวดหยับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายแดนเว
0: ป้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเท่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังล้ำเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังบ่พอหายลุงนี่เจียวปัดชงปัดแช่งอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกน้องตะหมูแจ้หมูตะหมาแจ้หมาตะจำนวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: วัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องลดความอ้วนเจ้า
1: เพราะอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าคุณอ้วนครับ
0: มั่นใจ 100% เจ้าว่าข้าเจ้าอ้วนแน่นอนเจ้าเพราะว่าสวางนี้นะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมว่าเอาขนมวางไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะครับ
0: มันลำดีเจ้า
1: วางก่อนนะครับวางก่อนเอาว่าไปครับ
0: สวาเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเตียวข้างถนนสองคนกับผัวข้าเจ้ามีพลเมืองดีมาโทรศัพท์ฮ้องตำรวจมายับผัวข้าเจ้าเจ้า
1: จับแฟนคุณข้อหาอะไรครับ
0: ข้อหาทรมานสัตว์เจ้าเขาหาว่าผัวข้าเจ้าปลาจ้างมาเดินเร่ร่อนหาสตางค์เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องความสวยความงามเรื่องลดน้ำหนักตัวเจ้าคลินิกตะวานี่บ่ฮื้อความกระจ่างเลยกินขนมก็บ่ได้เจ้า
1: อ๋อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าเจ้าอ้วนตั้งแต่ตะวานี่บ่ได้เจ้าตะวาเมื่อเจ้าประมาณ 4:40ข้าเจ้าได้ใส่ชุดสีแดงแป๊ดไปยืนรอรถอยู่ข้างถนนแฮมสักกรรมเดียวเจ้าก็มีคนเอาของมายัดใส่ปากข้าเจ้ายัดเอาจัดหลายคนเจ้า
1: เอาแล้วของที่เขายัดใส่ปากคุณน่ะมันเป็นอะไรครับ
0: เป็นซองจดหมายเจ้ามันหาว่าข้าเจ้าเป็นตู้ไปรษณีย์เจ้าข้าเจ้าก็เลยด่ามันไปสุดหนึ่งมันล่นหนีเจ้ามันหาว่าผีหลอกตู้ไปรษณีย์อู้ได้ตู้ไปรษณีย์อู้ได้เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอฮ่าข้าเจ้าเนี่ยมีน่องใหญ่ลำไปเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับ
0: และกระแถมยางต้นขาเนี่ยพอเนี้ยใหญ่ลำไปจะพอเนี้ยพอเนี้ย
1: พอไม่ต้องเปิดครับ
0: เจ้าจะลดต้นขาได้ก่อนเจ้า
1: ลดได้ครับ
0: ฮ่าและตึงมดตึงมวลในตัวข้าเจ้าใหญ่สปาสเปดเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับได
0: ้และขามันจะแปลงก่อนเจ้าคุณหมอ
1: มันก็มีอยู่2วิธีครับ
0: อยากได้วิธีที่ถูกที่สุดนะเจ้า
1: วิธีที่1คือผ่าตัดดูดไขมันออกก่อนครับ
0: อ้ายข้าเจ้ากลัวผ่า
1: วิธีที่2ก็ใช้ยาที่ราคาถูกที่สุดครับ
0: มันแล้วจะเป็นยาหมดอายุแห่งการหมอ
1: มันก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: เฮ้ยอีข้าเจ้าบ่าวแล้วเจ้าหมอได้ยินว่า2ศพบ่ได้ผิดศพที่3แล้วกูบ่าวแล้วบ่าวแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยาเพิ่งหมดอายุได้1ปีเท่านั้นเอง

0: พอชาเมียลักของมักถูกใจกินกับข้าวไงแกงยังแม่อีกหน่อย
1: แกงพักใส่งุ้นแกงตุ้นใส่ปลาน้ำพริกแมงดาบะเขือแจชาก
0: ินพักกินพริกกลัวเป็นโรคไตข้าจะออกไปกินลั่นแฉงลาไปเนอะชู
1: นอนก็อีลาไปเห็นเนอะ

0: ป็นได้พ่องเจ็บไหนพ่องลุง
1: อะไรอะไรโอ้ยบ่อนเนี้ยหัวเข่าถลอกกระชอกเป็นแผลลุงเจ็บนักแกเขี้ยวหักสองทีเนี้ย
0: โอ้ยลุงโดนรถจนเจ็บปัจจิตตายังจะเย็บมาจอยอยู่ก้อยไปไปไปห้อง
1: ลุงไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: กมือสิบนิ้วสวัสดีเจ้าหมอข้าเจ้ามารอเยี่ยมป้อค่ะเจ้า
1: อ๋อป้อคุณนอนเตียงปุ๊ดเหรอครับ
0: ป้อป้อเป็นยังได้พ้อง
2: โอ้โหไอ้น้อยแม่มึงมาก่อน
0: แม่บ่มานะป้อหมอใหญ่เพิ่นมาเนี่ยป้อเจ็บที่ไหนก็บอกเขาเพิ่นแหละ
2: หมอคุณหมอที่รักจะได้ออกมาได้หาผมก้าห้องยาปกขาหนีเขียว
3: คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสาม
0: คุณหมอจ้อยได้กัน
1: โอ้ขอโทษครับผมลืมชิงครับ

0: สวัสดีครับผมมาสำนักงานค่ะ
1: มาจากไหนครับ
0: มาจากพม่าค่ะ
1: โอนี่ต่างดาวเลยนี่พูดไทยได้ก่อครับ
0: พอได้ครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะฮับเข้าทำงานไปก่อนเนาะแต่ต้องมาฝึกอู่ไทยเนอะเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันนี้ประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมาด้วยกันกี่คนครับ
0: มาด้วยกัน6คนครับ
1: แล้วชื่ออย่างพ่องครับเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อคงนี้ชื่อเหล่าลูคงนี้ชื่อเหล่าเลคงนี้ชื่อเหล่าตา
1: แล้วผม
0: สำหรับผมนี่ก็เวยเชียกูครับ
1: เออจ๋อยอันนี้ชื่อมันคุ้นๆหูจ้ะแล้วผู้หญิง2คนนี่เหรอชื่ออย่าง
2: ข้าจ้าครับเออจ้ะ
1: แล้วคนนี้เหรอ
2: ข้าอาจ้ะ
1: โหชื่อมันมีแพนด้าแต่

0: อ้าวขอตรวจหน่อยครับจะไปไหนกันครับเนี่ย
1: ไปกรุงเทพครับ
0: แล้วคนนั้นจะไปไหนครับ
2: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนโน้นจะไปไหนล่ะครับ
3: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนเนี้ยจะไปไหนล่ะครับ
4: ไปกุเชค่ะ
0: คนนี้แง่ๆเลยต่างด้าวไปกรุงเทพลงมานี่3คนนี้ไปได
2: ้สองคนไปฝึกก็ไม่ฝึก
0: อ้าวทั้ง3คนนั้นลงมาด้วยจะรอดอยู่แล้วเขาบอกให้ฝึกก็ไม่ฝึกไปโรงพักไม่ต้องไปแล้วกรุงเทพอ่ะ

0: ซนค่ะเซนค่ะเติมน้ำมันโซล่าหรือว่าดีเซล
1: โอ้ตามใจเถอะน้องจะเติมโซล่าก็ว่าดีเซลก็ตามใจเถอะแต่จะไปเติมซุปเปอร์ให้ไอ้ก็แล้วฮะน่ะ
0: เตะถังก่อ
1: ฮะ
0: เตะถังก่
1: อโหอีน้องมาเติมน้ำมันอีมาเตะถังรถให้อย่างเนี่ย
2: มาใจไอ้เขาถามว่าจะเติมเต็มถังก่ออ
1: ๋ออันก็เติมเต็มถังไปเลยน้อง
0: ไอ้อันนั่งแข็งก่อ
1: ฮะ
0: อันนั่งแข็งก่อ
1: โหๆอีน้องไอ้ยังอันนั้นแข็งไอ้ยังแน่
2: เขาว่าจะเอาน้ำแข็งก่อคือเป็นของแถมละเจ้า
0: อ้าเปล่าหรออุ้ยบ่ฮู้เรื่อง

0: กินแล้วไปคุ้นข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลวกำเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมอ่ะ
1: เพราะจมยังล้ําเหลือให้เฮิน
0: ก็ไอ้สูบข้างบ้านนี่ก่ะแค่ขอยืมมวยมาโบหลวกำเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมอ่ะ
1: มันมีก้า
0: บ่มีได้ได้ให้หันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ฮู้ยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ฮู้ยืมหลายเฮินอีหยังได้อ่ะ
0: ก็แฮ่ก็ไปเอามวยใหม่แต่แฮ่ซื้อมาน่ะก็มาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจน่ะ
0: ก็แฮ่กลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมงะ
1: คิงนะ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีต้องลงมานับถือแฮ่ก่อนนะ

0: เกินแล้วไปอ่ะสังคมเฮาตึงวันเนี่ยมันแรงน้ําใจขนาดเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นจะได้เหิน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมย์คนเต็มบึกๆอ่ะละอ่อนเตียวขึ้นมายืนน่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนน่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ําไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนน่ะ
1: โอ้โหอย่างงี้กะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ําใจไอ้เหินเลยอ่ะไอ้เหินยอมเสียสละลูกจักที่นั่งหื้อละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิกไปนั่งที่เก่าเหรอ
1: โอ้ยคนน่ะยังมาใจดําไปใจดําง่าวเนี่ย
0: ไอ้มูนั้นกะ
1: คิงนั่นน่ะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ล่ะกะบาดเนี่ย

0: ไอ้ทนายก็ทนายจะบอกให้บอกของหม่องสกรรมมาป่วยมามาครบเป็ดแฮนะคุณทนายครับคุณทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมไม่เลือกจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมติว่าถ้ามีหมามาคบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: บัตรกว่า500ครับ
1: ครับผม
0: นะเดี๋ยวคุณทนายจ่ายตังมาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็มาคุณทนายนะครบเป็ดผมตายนะ
1: ช่วย
0: จะฮือว่าบ่ฮือถ้าบ่ฮือจะแจ้งความดำเนินการยับนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เออโอ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบายบาย
1: เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยังหาบ
1: ่เอาสตางค์มาให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: เออนั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้แหละ
0: โอ้บ่ต้องแจ้งครับเอาไปเลยครับฮะเท่าไหร่ก่อ
1: 1,000 ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: เออนั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเพ่โอ้โหเอ้ฮะนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเหี่ยตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศก
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะกะชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดป้อนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเล่าแล้วก็หากะพายไฮโลศกมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: โอ้
0: ไปเอาลุงบุญกรรม
1: มันเป็นหยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราปฏิบ
1: เขาตีแล้วหยัง
0: เมาเราไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากฟาดให้เกาหูมันจะได้หูสึกเล่าลุงนั่นปาไปเท่าบายูตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่
1: ออยู่ก้างยี่หยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเงินใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันยัง
0: ลุงบุญเมาเล่าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาป้าปาม
1: มันน้อยป้ากันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเห็นใหม่เปิ้นบ่ใจได้จนเล่าลุงนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเล่าแล้วชอบพยุบก้นเมียเปิ้นฉุมนำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วน้อ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
1: โอ้บัวไปอู้อย่างใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าห่อดาวเนี่ยชักยัง
1: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดเจ้าสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปุ้นตึงบัดปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเหนื่อยไอ้บุญเนื้อข้าจะไปแล้วบายบาย
1: โอ้บัวชูบะห้าข้าละกะเออเออ

0: บ่กล้าไปกล้าเงี้ยเมียบ่ให้โจมมันข้ามขึ้นหุ่งเพ้ย
1: โอ้โหแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: บ่ได้กลัวเกรงใจมัน
1: โอ้ทําเมียฮานะเมียฮานะเปรียบเสมือนตีน
0: แล้วแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ทุยแล้วจะมาคุย
1: ทําไม
0: เฮ้นี่สู้แฮบ่ได
1: ้เป็นได
0: ถ้าเมียเนี่ยนะต้องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล้วเคยงอ่ะ
0: ยอดหญ้า
1: ตุ้ยแหมยอดหญ้าก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วขี้เป็นยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: มีเอาไปแก้เป็นงานหน่อย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมบนข้างพื้นหุ่งในยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบนมากๆใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: สามคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไ
1: งทำมามีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: สามคำนี่มีกว่าละ
1: รับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูบ่
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คิดลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอถ่ายไว้ป่ะ
1: เยี่ยมไป

0: เฮ้ยเบียร์มาแล้วเฮ้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาซวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ยคิงใครโดนกะ
3: นี
2: ่โหมันไปกินขี้เคียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกู
0: เนี่ยได้ผลได้ผลด้วย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: คิงใครโดนตีนตั้งกะ
3: เฮ้อะไร
2: ม
3: าแห่แล้วจ้าไม่ให้แล้วจ้าเมียจ๋า
2: อะไร
3: โอ้ยไหนว่าคิดว่าจะคาถาที่ได้ผลเนี่ย
1: โอ้โทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได
2: ้
1: เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เองต้องใช้ไม้นิ่ม
3: ๆยังมีอ่ะพี่อุ๋งอ่ะ
1: โอ้ยใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
3: ว่าไหนบ้อง
1: จ๋าจ้า
3: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
3: ตายแน
1: ่
3: นะ
1: แน่นอนตาย
3: จ้าจ้า
1: ใช่
3: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
3: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: คาถาไป

0: ไอ้ตู้คิดแน่ใจว่าได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาละมาละมาละ
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยแม่นก็
3: จ้า
0: ว้าย
2: โอ้ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก็
3: จ้า
0: ว้ายไอ้ตู้มีไหนอย่าไปดิใกล้ใกล้หายไป
2: ไอ้ฮอน
3: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตั้งมาตะกี้แฮมแม่นก็
3: จ้า
2: จ้าละจ้าละ
3: จ้าละมาจ้าแล้วจ้ามาจ้าแล้วจ้าเมียจ้าอะไรอะไรอะไร
0: เมื่อกี้บอกว่าตายอ่ะ
1: แม่นแต่ฮะไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
0: โอ้ยแล้วคาถานี่หิงใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
1: อุ้ยใช้ตลอดเลยเหิน
0: แล้วเมียคิดไปไหนอ่ะ
1: มันหนีไปละ
0: เข้า

0: น้องอัมพาเราไอ้สองโกง
1: เอ๊วันนี้ลมมาอย่างหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
2: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองปิดเฮ้ยไม่ปัดพอสิลิกะ
1: โอ้พี่พองโอ้ยหมายความว่าใด
2: แล้วแต่จะคิดขายเหล้าจะมาขายดีๆไม่แบ่งตาน้อยตาใหญ่ผัวปี่หยัง
1: ขอโทษเน้อพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเหล้าไม่ใช่สถานที่จะมาขางผัวถ้าขางอย่างนี้ล้ำเหลือกันยังมามัดห้อยคอไว้เหี้ย
2: โหอีผ้าปลาแห้ง

0: น้าเมืองระยะนี้น้าเมืองไปตังใดอ้อยยังมาหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้น้าบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงตวยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่นั่งสิเนาะสิแน่กัน
1: อ่านว่าลิ้นมาตามเขาปากมาแล้ว
0: น้าพองน้าพองไปว่าอ่านอ้อยนี่เป็นหลานขี้ของน้าเมืองนะ
3: ท่านกำลังฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: พ่อยังคมขืนลูกลงหนังสือเพียงตึงวันบะหันกะ
0: น้าพองถ้าน้าพองขางหัวอินล้ำเหลือนะเขียนป้ายแขวนพ่อไว้เห็นเนอะว่าหัวข้าใครอย่าแตะ
2: ว้าไอ้อ้อยปาดหู

0: ดาวมีหยัง
1: อ๋อคือดาวจะแนะนำให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทำงานอยู่นะก้า
0: อ๋อ
2: เหมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีก็บอกโอ้กันแนะนำกันโอ้กันการตาการแตงจะแนะนำฝากประกันชีวิตก็ว่า
3: ตามเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า
1: พี่บอกให้มาพี่บอกถามไอ้เมืองห่อดาวกัน
2: เสียร้องเต่าหัวไปย้อนเสียหัวผู้ไถ
1: ขอร้องเนอะพี่พองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาหมดพี่พองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วจ้ะ
4: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: อ้าสวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมื่อเราบัดได้มาแอวหาม
1: าแอวหาเนื่องในงานไอ้หยังมีธุระไอ้หยังจะจวนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็ปิกเนอร์บะแอม
0: ว้ายอีสมตกรถปิ๊บพองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุหยังข้างผัวแหละ
1: หูเดี๋ยวจะถามนี่หยัง
0: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะคะคุณพองแต่บะไข่พองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันย่ะฉันนี่หูมดบ่ไฟติดที่ไหนขอโทษทีเนอะฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกว่าคุณพอง
1: ว่า

0: วันนี้ลมอะหยังปัดอ้ายมาแอวหา
1: ลมคิดถึงนะกะน้องแดงเออวันนี้ป้อไปไหนป้อรับละกา
0: ไปแอวบ้านแม่อุ้ยปุ่นกา
2: ใครรับเนาะใครรับ
1: โคอีป้อเปิ้นหยังอ้ายเป็ดข้าวเป็นเครือน้องเอาป้อไปโรงยาให้กะ
0: เปิ้นตึงหยังอี้น่ะอ้าย
1: เอ้อ้ายแม่แอวเนี่ยแฟนเปิ้นมาล่างแกว่าหยังกาแต
0: ่บ่มีถ้ามีก็ตาวี่ตี้ว่าตะอากกะ
1: อ้ายบ่เปิ้นก็เปิ้นกาน้องมันเป็นดอกฟ้าอ้ายมันเป็นดอกดินน่ะ
0: น้องน่ะกะเป็นดอกดินอ้ายน่ะเป็นดอกฟ้า
1: น้องน่ะกะเป็นดอกฟ้าน่ะอ้ายน่ะกะเป็นดอกดินน่ะ
2: นี่เหรอดอกหยังวะ
1: โอ้โหโอ้อันนั้นมันดอกตาปาล์มแล้วน่ะอันน้องแดงไอ้ปิ๊กแล้วเด้อ

0: สวัสดีครับพ่อหมอ
1: เออสวัสดีมียังคะหืม
0: ก็มาขอยาเสน่ห์ใส่สาวนะก้า
1: ได้เลยได้เลยจะเอาแบบให้ตัวเองก็ว่าแบบเป็นบ้า
0: เอาแบบให้ตัวมาเลย
1: เออทายอันก็เอาเงินใส่ขันตั้งเหียสองสลึงส่วนก้าสมนาคุณนั่นตามใจนักจะได้ศักดิ์สิทธิ์อัน
0: ไอ้ห่วงครับพ่อหมอถ้าว่ามันใจได้ผลจะได้แล้วผมจะมาสมนาคุณอย่างงามเลยครับพ่อหมอ
1: แน่นอนแน่นอน
0: ขอบคุณครับ

0: จากนี้เฮาถ้าจะบ่ได้ผัวและอีป่อข้างล้ำไปอ่ะเสียงไผอ่ะขึ้นมาบนบ้านก่อนกะเจ้า
1: อ๋ออ้าอย่างน้องแดงวันนี้ป่ออยู่บ้านก่อ
0: วันนี้อีป่อบ่อยู่นั่งก่อน

0: พ่อคือพ่อมึงกินอย่างไอ้แซนนี่ใบใจเปิงเฮือมันไปกินน้ำหม้อพุทธน้ำต้นนี่พ่อมึงจะกินเป็นเจ้าเป็นนายมาจากไหนบ
1: ่โอ้โอ้ตายละฮะจะเอาน้ำให้ลูกมันกินเนี่ยไปได้พ่อมันกินนี่แหละเขาจะได้เนี่ยอันน้องแดงแดงเดี๋ยวไอ้จะปิดก่อนเนอ
2: ฟังปิกอย่างเตื้อวันนี้ป้อน้องใจดียิ้มเข้าในห้องพุ่นละล้อ
1: ไม่ใช่นะไอ้ขลับนะน้องแดงวันนี้ไอ้ขอปิกก่อนนะ
0: ไอ้แชร์จ๋า
1: โอ้โห
3: พี่ป้อโอ้โหน้องแดงไอ้ปิกแล้วเนอะน้องแดง
0: ไอ้แชร์จ๋า
1: ไปด้วย

0: ก็เตี้ยงพ่อขวายไปว่าลูกชักโหนไอ้หลานเฮ้ยหลานทุนที่ฮักของอุ้ยพ่อขวายแล้วบ่ลูกเจ้าบ่เดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำขายใจ
1: มาปล่อยที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลาร้องอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ร้านง่ายง่ายประจายเงินได้ใช่ได้เม่นก็อุ้ย
0: ประจักษ์หาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเพิ่นหึงห้องเพลงตวยห้องเพิ่นหึงถอดเชือกถอดมันเป็นอย่างที่โกโหติกาอย่างของถูกไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบรรยายลูกเจือ

0: ใบลานใบลานชุดขมอมออกงอดูนายแปลงตามือเครื่องคิดเลขบักเอออันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอบ่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อเด้อครับ
0: อันชื่อแต่มันมิ่งครับแต่มันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้คือไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอาลออนนี่เกิดปีอะไรยังครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่นะผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: Mừng mạnh nị, nặng nị, nặng nị. Thầy cười bà chắp nhám. Ừ anh, sao bác gì ครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเนอะ
0: โอ้

0: ไอ้ยันเงาลำแนวยังชักอย่างไปมามดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันยังได้ปลาเหลือมไหมผมจะเขียนเถอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนอะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างก็ครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอี้ผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไอ
0: โอ้จึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ปะไอแรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปนเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปนยาบักเปิ่งของหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไป

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรฮะ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เอ๊ะเสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: ถึงได้เลยอย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วเขาทำกันที่ไหน
1: อ
0: ้
1: าวเขาก็ทางที่โรงพักเนาะ
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุก บัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: โอ้ถ้าหลวงมาวิ่งเธอวิ่งเถอะ
1: ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่วิ่งไม่ได้นะแล้วเขาจ่าแล้วนะ
1: เขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ย แล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: เออไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจจ่าโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่อเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาข้าวโดยเฉพาะโตยากุ
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยากุโตยากุ
2: โอ้ต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แล้วคือตลอดจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
0: เฮ้ ไป
1: ไปเที่ยวห้องขังกันเห็นมั้ยชาวว่าแล้วนะเขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยว

0: อ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชายครับ
0: แน่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง
1: คุณตำรวจขี้โกงอ่ะหลอกให้ผมพูดอ่ะ

0: บ่เฮ้ยวงเงินก็เลิกจ้างเข้าก็บ่มีกินแผ่นดินก็บ่มีอยู่แล้วหมู่เฮาจะเหี้ยอย่างใดกันดีเนี่ยโอ้ยน้อ
1: ตกงานอย่าตกใจไม่เลือกงานไม่ยากจนงานมีหลายประเภทอย่างประเภทที่1จะอู้ให้หมู่เฮาได้ฟังกันเปิ้นประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบินเป็นจำนวนมากประจำกัดเพศประจำกัดไว้ประจำกัดความรู้แล้วก็ประจำกัดน้ำหนักสนใจก็
0: ตำแหน่งอย่างครับ
1: ขอต่อท
0: อครับเครื่องบินกะครับ
1: มาใจครับ
2: แอร์โฮสเตสกะครับ
1: มาใจ
2: กัปตันกะครับ
1: มาใจครับ
2: โหแล้วมาอย่างอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ขอต่อทอก็คือเจ้าหน้าที่ขายตั๊กแตนทอดทั่วไทยสนใจก็ครับ

0: ากว่าบัดสนใจงานประเภทที่1ก็ลองฟังประเภทที่2พอนะครับ
1: เออลองฟัง
0: งานประเภทที่2นี้นะครับต้องการรับสมัครป้อนใจไทยที่มีความกล้าหาญอดทนบักกลัวผีทุกชนิด
1: แน่นอน
0: หมายว่าจะเป็นผีพกกระลงผีอัญชันพัดมือแห้มกลัวผีได้ในที่สุด
2: อกสามศอก
0: และเป็นคนที่กล้าหาญงานนี้มีตำแหน่งชื่อว่างานสวป
1: สารวัตรปราบปรามกะครับ
0: มาใจท
1: ั้งยังอ่ะ
0: ยิ่งกว่าสารวัตรปราบปรามอีกสวปตำแหน่งนี้ก็คือสับเปลือเวียงป่าเป่า
1: เป็นมันผีนะ

0: านที่ว่ามานี่ไพบัตรสนแกสักคนเลยอะ
1: เป็นเรื่อง
0: เอ้ยตกงานอย่าเพิ่งท้อใจยังมีแถมประเภทหนึ่ง
2: โอ้ยังมีอยู่
0: ครับนี่รับรองประเภทนี้นะหมู่เฮาทุกคนต้องสนใจก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าใครชอบท่องเที่ยวบ้าง
1: ครับผมครับ
2: ผมครับ
1: ผมนี่แหละไปเอว7วัน7คืนผมบ่เคยเข้าบ้านเลยครับ
0: ดีเอาละงานประเภทนี้คิดว่าเหมาะสําหรับหมู่เฮามากเพราะว่างานเนี่ยมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลย
2: การท่องเที
0: ่
2: ยว
0: 1จะต้องเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว2เป็นคนที่ฮักละอ่อน3เป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ทางบริษัทเปิ้นยินดีมอบรถให้เขาท่องเที่ยวทั่วประเทศ1คัน
1: รถด้วยเออ
2: น
1: ี่
2: คนรถแต่งเลยคร
0: ับงานประเภทนี้นะคืองานฟังดีนะขายไอติมทั่วประเทศไทย
1: ขายไอติมเขาว่าเขาขายบะมดอีหรอ
0: เว้ยก็จะไปยากจะก็กินหรือมันเชียงเฮียกา
3: ก็ถ้ากินบะเชียงอีหรออย่างเงี้ยหือ
0: เว้ยก็เอามาตากแดดถึงมันหน่ายมันเดียวมันรอดไปยากจะไปยากอย่างเล่า

0: โอ้อีป้อนั่นอะไรอย่างน่ะโอ้แมงอีวอกเฮ้ยป้ออีวอกน้อยก๋อย
1: กะเดี๋ยวกะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่เจ้าโอ้ยน่าเอ็นดูมันเป็นตัวปูลูกเนี่ยอันนี้ไอ้วอกลูกไงผัวอีหน่อย
0: อีวอกใช่ป้อ
1: ก็มันเป็นตัวปูปะกะห้องไอ้วอกน่ะกะ
0: มันจะเป็นตัวปูตัวแม่กะจ้างเปิ้นถึงว่าอีวอกถึงบ้านถึงเมืองน่ะอีป้อ
1: ไอ้วอก
0: อีวอก
1: ป้อมันมาเหลือคนเฒ่าคนแก่นี่น่ะมา
0: เอาอีบ่ป้อเฮาอุ้มไปบ้านถ้าเปิ้นมาตักว่าไอ้วอกอีป้อเตะก้นเฮาถ้าเปิ้นว่าอีวอกเขาเตะกูนี่ป้อเอาบอก
1: มาตากูนี่เด้อ
0: เออหน้าป้อ
1: เอาเลยอะไรล่ะเล็บมันเนี่ยมึงอุ้มอ่ะ

0: าว่าอีน้อยเข้าไหนหมู่บ้านป้าไปถามเลยอันนั้นไผน่ะ
1: จันดาอย่า
0: บ่จันดาน่ะจังจันดา
2: อายังลุงใจ
0: มานี่ก่อนมานี่ก่อน
2: อายัง
0: เนี่ยอันนี้มึงว่าแม่งว่าหยังนี
2: ่อีวอกอย่าลุงใจ
0: นี่นะ
2: เอออีวอก
0: โอ้ยพ่อนี่กะพอตั้งโกนมานี่กะ
2: อีวอกแล้วลุงใจโอ้
0: จันดาเนี่ยหน่วยป๊อกล็อกของแกเน
2: ี่
0: ย
2: อีวอกกู
1: เอาละเอาละจันดาอีวอกไปวอกมาอีพ่อตามสัญญาบีมก้นมาเฮียดีดี
0: ลาลาลาอันนี้ใครแห้งแก่พ่อเนี่ยป่วยหน่อยต้องก้นกูช่างเป็นฝีเหรอกูจะมาเจ็บก้นกับอีวอกตัวเนี้ยปะปีกไปบ้านให้จะแกงงอกเฮียดีกระบะเนาะอีวอกอีวอก

0: าหัวอีหน่อยกินเข้าจะฮือมันดับมันต้องโจนแก้วกันจุ้ยแม่นก่อ
1: เฮาบ่เคยกินนะอีป้อเรานี่นาถ้าเฮากินแล้วมันจังเพ้อนะ
0: เพ้อจังมันเพ้อบ้านเฮาบ่ใจเพ้อบ้านไผเอา
1: ตกลงกินก็กินแล้วอันนี้หางเฮา
0: อันนี้หัวอีหน่อยกูกินแล้วโอ๊ยไปกําอยู่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: ตะกี้ก็โยกกันแล้วนะ
0: โยกมาใด
1: วะตะกี้เหรอ
0: กระป๋อยังบ่ได้ยินอย่า
1: โหเอาขาแล้วมันบ่ดัง
0: โยกแข็งกํายกแข็งกําเอาอันนี้หออีป้องเอา
1: เอาลิ้นมาแถมเอาอันนี้หางเฮาอันนี้หางเข็งไอ้ป้อเมีย
0: จะมาคิงใช่กูอย่างใดเนี่ยบ่อีหน่อยฮะ
2: กันเนี่ยเปิ้นถึงบอกแล้วว่ามันกินแล้วมันจั่งเพ้อบอกอีป้อแล้วก็บ่เจื้อ
0: จะไปน้อยถ้าเพ้ออย่างอีกูก็เพ้อจ้างเหมือนกันเหรอคิงเพ้อจ้างคนเดียวคิงกะบะฮะคิงเพ้อจ้างคนเดียวคิงกะบะคิงเพ้อจ้างคนเดียวเก่งกะบอกมันจะกำมาบะ
2: ฮึฮึ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการถึงลูกถึงโดนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมโดยมีผมส่อและยุดำเนินรายการคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านรั้วติดกันผมมีผู้ร่วมรายการ2คนท่านแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณอ้อยครับท่านที่2เป็นสุภาพบุรุษชื่อคุณสมศักดิ์ครับเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เรื่องมันเป็นอย่างไรครับคุณสมศักดิ
1: ์ก็คุณอ้อยเนี่ยกับปล่อยลูกขมักกัดลูกผมจนหูขาดแล้วก็บ่ยอมรับผิดชอบนะครับ
0: ใช้คําว่ากัดเนี่ยแรงไปนะครับแล้วคุณอ้อยคุณจะว่ายังไงครับ
2: ก็ลูกคุณสมศักดิ์เอาไม้มาแย่ลูกของข้าเจ้าก่อนนี่เจ้าลูกข้าเจ้าก็เลยกัดแล้วก็เจ้า
0: ไอ้ที่แย่เนี่ยเอาไม้แย่หรือเอามือแย่เอาอย่างงี้ดีกว่าเอาลูกของคุณทั้ง2คนมาดูเลย
1: ดูเนี่ยก่อนคุณสอนและยุลูกผมหูขาดเลยอ่ะ
0: โอ้โหขนาดเป็นเด็กฟันคมขนาดนี้เชียวหรืออ้าวคุณอ้อยเอาลูกของคุณมาอะไรเนี่ยคุณอ้อยพูดถึงลูกคุณนะเอาหมามาทำไม
2: ก็เพราะข้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีผัวข้าเจ้าก็เลยเอาหมาเป็นลูกนะกะเจ้า
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วลูกหมาของคุณเนี่ยไปกัดลูกคุณสมศักดิ์ที่เป็นคนตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการถึงลูกถึงโดนบุคคล2ท่านนี้เคยมารายการครั้งหนึ่งแล้วและมาวันนี้จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องบ้านชิดติดกันคุณอ้อยครับคุณมีปัญหาอะไรครับ
1: ก็คุณสมศักดิ์นะกะเจ้าปลูกต้นมะม่วงไว้กิ่งก้านใบมันย้อยเข้ามาที่บ้านของข้าเจ้าข้าเจ้าต้องกวาดต้องเก็บใบมะม่วงตึงวันข้าเจ้าบอกให้เพิ่นตัดเพิ่นก็บ่ยอมตัดเจ้า
0: อ้าวแล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงครับ
2: มันย้อยไปก็จริงครับแต่เวลามันออกลูกมาเนี่ยคุณอ้อยก็เก็บลูกมะม่วงมดจนผมมาได้กินเลยอะครับ
0: จริงหรือครับคุณอ้อยที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ย
1: ข้าจะอู้กันตามกฎหมายข้าเจ้าบ่ผิดแม่นกะเจ้าเพราะมะม่วงบ้านคุณสมศักดิ์น่ะล้ำเข้ามาในเขตบ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าเก็บกินมันก็บ่ผิดกฎหมายแม่นกะเจ้า
0: ใช่แล้วคุณสมศักดิ์ว่าไง
2: โอ้ไอ้หยังที่มันล้ำมันโผล่ยื่นมาในเขตบ้านเฮาทําไอ้หยังบ่ผิดแม่กับคุณโซดอยู่
0: ใช่ผมก็ว่าไม่ผิด
2: โอ้โหเสียดายอ่ะวันนั้นคุณอ้อยซักผ้ายื่นก้นมาในเขตบ้านของผมถ้าผมทําไอ้หยังไปผมบ่ผิดแม่นกับคุณโซดอยู่
0: อื้อหือ

0: กลับมาพบกันช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเรื่องลูกหมาคุณอ้อยและลูกคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณอ้อยยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือยังครับ
1: เจ้าข้าเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วเจ้า
0: คุณสมศักดิ์ไม่ติดใจความใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับไม่ติดใจแล้วครับ
0: แล้วเรื่องต้นมะม่วงคุณสมศักดิ์คุณยอมตัดทิ้งไหมครับ
2: ยอมครับยอมตัดครับ
0: แล้วเรื่องก้นคุณอ้อยล่ะยังจะยื่นเข้าไปในเขตบ้านคุณสมศักดิ์ไหมครับ
1: มาเอาหวาดเสียว

0: อีน้อยเข้าไปนอนเถอะไปกูค้านหารบาจะมาแอว
1: แอวก็จ้างเขาอย่างอีแม่เฮาบ่อู้เขาเฮ็ดหยัง
0: ว่าลิ้นยังบ่เข้าปากเด้อมาแล้วอีเฮ้ย
2: โหแม่บ่รับเด้อกะบัดนี้คนเฒ่าบ้านใต้นะเขารับกันหมดแล้วเนอะ
0: เขาขี้ค้านหรอก
2: เออน้องเหรอกินข้าวแรงกับหยังจ๊ะ
1: กินข้าวกับน้ำพริก
2: อ๋อเป็นว่าบัดนี้จำไอ้พริกแม่นก
0: ่อไก่ก็ขันหันแล้วเน
2: ้อแสดงว่าขี้ค้านหันผมแม่นก่อบ่เป็นหยังกําเด้ผมก็จะปิกไรแม
0: ่ตามใจไผบ่คือปิก
2: โอ้โหเอ็นไปตะนกจะตายถูกบ่วงสวรรค์ดวงมีในไม้นกบ่แฮ่ยังหันจะตายสวรรค์กําโลกบ่แฮ่เน้อ

0: รับแต่กาน้อง
1: เออแม่แหมละกันอ่ะเจ้าวันนี้ใครรับเจ้าเนอะวันหน้าก็เพ่งมาแอ่แหมไป
0: ไอ้มาขอกินน้ำนี่บ่ได
1: ้เออกินก็กินเนี่ยแล้วก็เพ่งเห็นเ
0: นอเซ็ตน้ำมันพายไอ้นอแน่แน
2: ่พายอีน้อย
1: ฮะไอ้นอนะไก่แม่มันมาแหวกขอกินน้ำบ่ได้วะ
2: แม่ก็คอแห้งกินน้ำสักบุยแล้วมึงก็เข้าไปรับเหรอ

0: เอ๊ะน้ำมันพายที่ป้าหมอฮือเนี่ยเขาไปใส่น้ำมองเขากินเนี่ยแล้วมาได้ผลแท้กะฮะโอ้ถ้าจะได้ผลแท้เฮ้ยเสียพ่อประตูแห้งไงแล้วโอ้คำเดียวที่รักจ๋าก็เดี๋ยวพี่จะเปิดประตูให้นะจ๋าโอ้เดี๋ยวฮะโอ้อันป้าแก้วอย่ามาบ้านเขาเด็กดูนี่ฮะ
1: ไอ้จ๋ามามามาจอยกันจอยกัน
0: โอ้โอ้เบาแล้วเบาแล้วป้าหมอป้าหมอจ๋าน้ำมันพายผิดหม้อ
1: ไอ้หนอจ๋ามามามาจอยกันจอยกัน
0: โอ้โอ้ลงมาจอยเว้ยลงมาจอยเว้ย
1: ไอ้หนอจ๋ามามามาจอยกันจอยกัน
0: ลงมาจอย

0: ว่าได้ลุงทองวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างว่าไง
1: หือให้ฟังข่าวอ่ะ
0: เออ
2: วันนี้ถ้าจะมีข่าวดีนะ
0: นี่ๆๆแ
1: ต่คืนเนี่ยสดๆเลยล่ะ
0: หือ
1: ข่าวฮอตหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพลิกหัวกันยังยังยังไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวนะเอาพลิกแต่ว่างปากไอ้พัดเขี้ยวหักหกชี้เลยอ่ะเห็นเต้เลยนะ
0: เขี้ยวหัก
2: พี่แต้แกนก็บัดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบัดเจพี่แต้ธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พี่แต้ยังไง
1: พี่แต้มันติดแกนคุก
0: โอ
1: ้ล่มก่อ

0: ันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดฮะเลือดห้ำดิมีเหรอ
1: มี
0: นั้นข่าวตะกี้มันไข่บางไป
1: เขายังไงเนี่ยชูไข่หุ่นยังมาถามลุงทองลุงทองไทยรัฐจะไข่แกล้งแถลงใครให้ฟัง
0: นั่นเราเอาข่าวถามเพื่อนมีเหรอ
2: ข่าวตื่นเต้นเนี่ย
1: อ๋อตะวานี่นะพระนะแตงคนตายเนี่ยชาวเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยแหละ
0: แล้วตำรวจมายับกัน
2: แม่น
1: ยับมาได้ตำรวจว่าบัตรสามารถจะจับพระนี่ได
0: ้โอ้พระยังลงพระยังพระย
2: ัง
0: พระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนั่นแหละสักวันนะเฮ้ย
2: จะหวดหอนนั่นแหละ

0: สุมาสุมหัวกันอย่างนี้เนี่ยฮะ
1: ก็มาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวแล้วปะมันนะ
0: ฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมามันมันต้องเตะตัวถึงจะมัน
1: ของป้ามันกะ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานป่วยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้าถ้าไอ้ตันตบประภาพเข้าใส่อ่ะตีนจุด
1: โอ้โหมันเน็ตๆๆอะไร
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้
0: แถวนี้ไผใหญ
1: ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่คนใหญ่เนี่ยลุงมีหยังมีปัญหาหย
0: ังบัดใจบัดใจบัดใจบัดจะไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่เนี่ยนะลุงแค่ขอช่วยแบกข้าวสารเมื่อบ้านบันไดลุงบ่ไหวลุงเจ็บเอว
1: โอ้ เนี่ยลุง อันแขนซ้ายลุงไอ้มาซับอะหยังน่ะฮู้บ่หยังล่ะ
0: นี่ๆๆจักกิ่มเจ็ดหางยุง
1: ข้ามกัน
0: เลยอ้อๆๆๆฮู้ก็ว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสัก500เที่ยวนี่อันยังจะเกิดขึ้นสูงกว่า
1: ว่าพากันลุง
0: เอ้ยน้อยไป
1: อันก็ฝนตก
0: เอ้ยเรื่องเล็ก
1: โอ้แล้วมันยังไงอ่ะ
0: มันก็ปวดแขนไก่น้อย

0: ในสัตวัดนี่ไผจะลองปุตตาเน่บ่
1: ปุตตา
0: เออ
1: ยังเตียวถนนบ่กับ
0: ตอ
1: เก่งบ
0: ่เฮ้เก่งบ่เก่งมึงพอปุ่มลุงนี่นี่นี
1: ่นักเลงกันเนี่ยฮะ
0: อันล้ออัน
1: นี้ฮู้บ่ยังนี
0: ่อันล้อนี่น่ะคือหมูเขียวตันหมูเกี๊ยวตัน
1: โอ้เป็นนักเลงเนาะแล้วมันจ่อยอย่างเนี่ยมันมีเกี๊ยวตันแค่ตัน
0: อ่ะอ๋อถ้าหากว่าวันไหนอ๋อลุงระลึกได้เอามือลูบที่ปุ่มระลึกกระถาเอาข้าวอุ่นมา2กิโลเอากินทอดมา2กิโลลาบมา1กิโลใช้อัว2คดลุงกินเข้าไปแล้วอะหยังจะเกิดขึ้น
1: อาจจะเกิดแสงประกายก
0: ็ไม่ใช่บ่ใช
1: ่อ๋อแล้วมันไปเกิดอะหยังเกิดหยังขึ้น
0: เฮ้ยมันก็เกิดการกัดขี้ปุ่มมากะไอ้น้อย
1: การอู้

0: นี่กาไอเสือขี้ปุ๋มบันไต
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: แค่ปะมาเมินละดีนะกันเดียวให้เจ้าไส้มาแก้มเราแน่บ
1: ่เนี่ยกาที่เขาลือว่าขิงไอ้สิงจักกิม
0: สิงจักกิมเจ็ดวัดเว้ย
1: วันนี้แหละวันนี้แหละขิงจะได้ลู่ลิดของง่ายหน่อย
0: ให้ปะ
2: ไอ้เท่าหมูนี่ยังได้ดิคนหนุ่มคนกำปั้นนั่งไว้กันเป็นหมู่เป็นหมู่ไอ้สู่เท่าบัดดอกบัดได้ยังมาตีกันอย่างกลางวัน
0: นี่คนอื่น
3: มาตีบัดต้อง
4: ปล่อยเขาปล่อยเขา
3: ปล่อยเขา
4: ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันออก
5: เสือใต
6: ้ท
5: ิ้งเหนือ
6: เสือ
5: ใต้
3: คือมัน
4: เอาเลยหยอกเลยหยอกเลยเนี่ยหยอกเลย
0: วันชินมาได้เนาะถ้าเป็นอย่างนั้นทิ้งเหลว
1: เหมือนกันวันนี้ตู้เจ้าหนักบัดได้ฮะบ่มีงานวัน
2: ไอเสือที่เข้าฮะกะเดี๋ยววันนี้หมอกได้ฮะอยู่ที่ไหนสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้เอาตีนเข้าอยู่ไปไปไกลๆ

0: เอ๊หมอเฮาอยู่บ่ได้หาเรื่องอย่างที่ตื่นเต้นตื่นเต้นทําบ
1: ่เออ
0: แต่ดีกว่า
2: อย่างดี
0: กว่าเอาอย่างงี้เอาอย่างงี
2: ้อย่าง
0: นี่เลยเดี๋ยวเราฟังเรื่องผีกันดีกว่า
3: ฟังที่ไหน
0: เอาจากโทรศัพท์ไงกดไปที่ผีคอลเซ็นเตอร์กดนี่เลยนะดอกจัน9999ดอกจันอีกที
3: เพิ่นจะเล่าเรื่องผีฟังอ่ะ
0: โอ้โหมันเป็นผีคอลเซ็นเตอร์นี่มีเรื่องผีเรื่องสนุกๆด้วย
3: เออเอาอีป่ะ
1: เอาได
3: ้ปิดไฟให้มันได้บรรยากาศ
1: เ
3: นาะน้ำโกมเอา
1: เออ
3: ลองกดพอ
1: กด
3: เออครับแล้วเฮ้ย
0: ครับแล้ว
3: ติดแล้ว
0: เปิด
1: แฮนฟรี
3: เปิดแฮนฟรีเอานั่ง
1: ลง
3: โอ้ใ
0: ครโทษบ้าไอ้เหินโทษ
3: แค่ไม่ได้โทษไอ้ขี
0: ้หลังเก่าป่ะเปิดไฟ

0: เฮ้ยคิงคิงมาโต๊ะเห็นไหมเน
1: า
0: ะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยนะเอาไปฟังให้ฟังกันแฮะ
2: สวัสดีเจ้าผีคอลเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับเจ้าอยากฟังผีไทยกด1ผีฝรั่งกด2ผีจีนกด3
3: เฮ้ยนี่เลยกด1เลยฟังผีไทย
1: ฟังผีไทยเนาะโอเคกด1
2: ผีปกกระลงกด1ผีม้าบงกด2ผีตายทั้งกลมกด3
3: โอ้นี่เลยเฮ้ยเฮ้ยนะเอาฟังผีตายทั้งกลมเลยกด3
1: น่ากลัวนะผีตายทั้งกลม
0: เออน่ากลัว
2: ผีตายทั้งกลมลูกป้าจายกด1ผีตายทั้งกลมลูกแม่ยิงกด2ผีตายทั้งกลมลูกแฝดกด3
1: เออนั่นเตอแล้วไม่ได้จะได้ฟังสักเตอเนี่ย
3: โหใจเย็นๆเด็กของดีเดี๋ยวก็ได้ฟังเหิน
1: ก็มันเมินเกินสตางค์ให้จะเสี่ยงเนี่ย
3: ก็เดี๋ยวได้ฟังเองแหละ
1: นี่มาเมินแต่เมินแหวะไอ้ล่ำมาเหลือเออนั่นขี้แมสทำระเบ้ย
0: เอาแล้ว
4: เปิดไป

0: โอ้โหมาเมินแตะเมินว่าเบิดบ่ได้จะได้ฟังน่ะเขาฟังผีกว่าเขาฟังเขาขี้กว่าเขาขี้นี
1: ่เงียบเงียบเดี๋ยวฟัง
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายกดหนึ่งผ
0: ีตายทั้งกลมลูกแฝดไม
1: ่
0: ย
1: ิ
0: ง
1: กินกับใจเย็นๆกัน
2: สองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายไม่ยิงกดสาม
0: กดสามก็ได้ป่ะ
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายไม่ยิงสี่เดือนกดหนึ่ง
0: ผี
2: ตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายไม่ยิงห้าเดือนกดสองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายไม่ยิงหกเดือนกดสาม
0: นั่นเอาหำล่ะโอ้ยมาได้ให้ยังได้ฟังอย่าโต๊ะโทรศัพท์แขว้งให้ดีกว่ากดสามก็ได้ป่ะ
1: สามมาสาม
2: รอสักกรรมนะเจ้าขณะนี้ผีคอลเซ็นเตอร์กำลังต่อสายอยู่ขอสุมาตะเจ้าผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าใจไม่ยิงหกเดือนสายยังมาว่างกรุณาติดต่อมาใหม่ค่าบริการนาทีละสาวบาทขอบคุณเจ้า
0: โอ้ฟังตั้งแต่เจ้าไอ้ยังเมินแตะเมินว่าสตางค์ก็เสี่ยงโทรศัพท์เนี่ยป้าบอกมีผีแม่นออกมาสักตัวแม่นออกมาก็ขี้ฮะเนี่ย
3: อันขี้ก็ไปขี้ก่อนไป
4: ไอ้ผีขี้แม่

0: nhảy lắm lửa, túc khâu vít len, túc kèn vít ngay, túc ca túc hại bò mì cầm hay sát dằn. La bà la khâu sàn cầm mà bé cả sọp bò sòn bán bãi, bà lang chả đây mà kẹp kì nhạc cả. Hừ, ผีขำบนคนขำหลุมซื้อเหล็กกับบะลอยซื้อหอยกับบะถูกอี
1: โอ้ยไอ้น้อยจมอย่างน้ำเหลืออี
0: โหอันน้ำมันพิษนานแซมเด้งมาเจกันน่ะ
1: เซมมาได้ก็เอาละกา
0: ไปทางใดมาเจ้า
1: อ๋อจะไปแอวกาดเยอะ
0: กาดอะหยัง
1: กาดชีด
0: ก็วันนี้วันปวดไปมีกาดติดจะได้เป็นว่าเปิ่นไข้อวดไข้โอคำ
1: ใช่สิ
0: น้ำลายเสด็จใช้หน้าทนโซนเปิ่นติดเต้อใส่คำหลำลู่หลำลูกเปิ่นไปรวยกับอะหยังมาฮะ
1: เวนอมีกา
0: แล้วก็ได้ยินข่าวว่าออกรถป้ายแดงกำเป็นสองกันไปเฮงกับอะหยังมาเจ้าพี่นาน
1: โอ้ยน้อมีกา
0: เอ๊ะถ้ามีอะหยังดีก็ขอช่วยแนะนำเจ้าของล้อ
1: ใครหูแน
0: ่แน่สิจริงเหรอ
1: จริงสิ
0: ไม่สั้น
1: ไม่เหงา
0: ดำเหงา
1: ขาวสั้น
0: เอ๊ะอันนั้นมาขี้จะกิมกับ
1: โอ้ยน้อเจือกา

0: เนี่ยพี่น้อยพวกเตรียมขันตั้งมาเรียบร้อยแล้วกะ
1: เรียบร้อยเจ้าพี่นานมีตึงสวยดอกสวยปูเข้าตอกดอกไม้เตียนเล่มบัดเล่มเฟื่องผ้าขาวผ้าแดงสตางค์แห่ม12บาท
0: โอ้ยน้ออันนั้นมันแบบบ่เก่าบ่เดิมบัดเดียวเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่อันใดก็พูดก็แปลงถ้ามึงใครฮือมันแน่นะมึงเกือบพี่นันแซมนี่กะมึงซะเหี้ยปันเอ็ดกับ700
1: โอ้ปันเอ็ดกับ700
0: โอ้ยน้อเจือกาเนี่ยนะไอ้น้อยมึงอยู่ที่นี่ก่อนเนอะ
1: เจ้าก
0: ระเดียวพี่หนานจะเป็นคนจัดการรับรอง
1: รับรองอะอย่างน้ำ
0: โอ้ยน้อเจือกา

0: ชะลัก
1: อันยังมีกระหมาเนี่ยไปนานมันล่างจะมาเจ็บมาเข้าห้องนี่ยากาน
0: ั่นว่าเอกแม่นนักเบิร์นนักบอดสิ
1: โหไม่นิ่มตวงละฮะเท่าใบเท่าบอดเท่าอีล้ำเหลือยังมาตายเนี่ยหมาม
0: ึงจะไปเดือดมึงโตยพี่นานมานี่มาแล้วดูเหมือนเดิม
2: โอเค

0: มันล่างขอมเล่า
1: อุ้ยจะเป็นเลือดอุ้ยหนูไว้เลยไว้เลย
0: จ้ะ

0: น่าลืมไปอีก
1: นานก็ได้อ่ะไหวสาเจ้าหน่อย
0: ไหวสาเจ้าหน่อย
1: ลูกแป้งลูกเราจะขอจกขอหลับสามตัวตรงๆได้ก็เจ้า

0: บอกว่า89
1: โอ้พี่นันแซมก็3ตัวจะได้2ตัวเนี่ยเต้
2: โอ้ยน้อมึงก็พ่อมือเปิ้นหันแก่อีน้อยหันน่ะหันน่ะ
1: โอ้3ตัวซาตุจะขายให้ขายนาซื้อกับเนี่ยเจ้าอันเจ้าน้อยเจ้าบัดเดียวเนี่ยลูกแป้งลูกเหล่าข้าได้2ตัวเจ้า
0: ข้าได้2ตัวยังมาไปอาวัดปุ๊ด
1: อันยังเจ้า
0: หมาน้อย
1: ฮะหมาน้อยนะเจ้าบอกให้ได้เจ้าใครได้ที่เป็นเลขเจ้าเจ้าน้อย
0: เอา2ตัวเนาะ
1: เจ้า

0: ก็ที่คอ2ตัวได้ตึง4ตัวก้อนน้ำ
1: โอ้ยก็แล้วแต่ที่มึงจะเต็งนะก็โอ้ยแต่งลุ่มแต่งบนแต่งหัวแต่งใต้โอ้ยน้อเจือกา

0: ไปก่อนก็ได
1: ้ลาลาลาลาลาลาลองหาเต้ลูกนะ
0: เต้กะอู้กันไว้อ่ะส่วนเบ่งอ่ะบ่ได้หรอกลาลาลาลาเป็นอีลูกนี่ฮะ
1: เจ้านะอันนี้เป็ดเจ้านะ
0: เออเอาปะเจ้าก็เจ้า
1: ปุ้ยฮะก็บ่ได้ฝากทกสขอหย่อแหกเอาละปะลาอันนั้นปะปะอันละฮะเอาฮะเต้านะ
2: โอ้ยโอ้ยผีกันได้ลูกนะโอ้ยแง่แง่แง่แง่แง่โอ้ยเปิ่งเปิ่นว่าผีขำบน
3: นาน
2: โคนขำลุ่มเจ้าน้อยกับนานแซมขำตั้งกลางเฮ้ยตุกมาเตือมตุกเปิ่งไผก็บ่เป็นตาดีเปิ่งเนี่ยเปิ่นถึงว่าหวังได้กับหวยหวังรวยกับแซ่จะเอาหยังมาแน่กับปู่นานแซมลม
0: โอ้ยน้อเจือกาย
2: ังมาเจือกาอยู่กับปากขอดึกกู้อย่าดีกา

0: ง่ายเปื่อนปัสยาในการดื่มเปื่อนว่าคอแข็งเล่าขาวคอยาวเล่าหนอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคคอสกปรกยอกทุกยี่ห้อเลย
1: แล้วปัสยาในการจีบสาวมีกับเปื่อน
0: มีเธอจะเป็นเมียใครพี่ไม่รู้เธอจะเป็นชู้ใครพี่ไม่สนเธอจะเป็นกิ๊กไข่พี่จะทนขอให้เธอหน้าเหมือนคนแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้าเจมันมันมาทราบล่ะ
0: เอาปรัชญานี้ไปเลยอันผู้หญิงมีมากกว่าฝูงแย่ฉันไม่แคร์เธอหรอกแม่ตาหวานเห็นฉันงอทำเป็นงอนหน้าลำคาญอีกไม่นานเธอก็แก่เหมือนแม่หา

0: เฮ้ยเพื่อนเข่งฮู้ก่อว่าสายตาของเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจอย่างใดวะ
0: มีอยู่วันหนึ่งห้าเตี้ยไปปะใส่เสือโค้งห้าจะล่นก็ล่นบ่ทันห้าก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮะจ้องกันไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับตี้ว่าอย่างไอ้อย่างฮะแซกอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: เออก็เสือมันอยู่ในกองมันจะแยกไอ้อย่างฮะได้จะได
1: ้อย่าว่าแต่เสือเลยเมียฮานี่นะถ้าวันใดมันด่าฮะฮะก็ใช้สายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮะก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเข้าเบ้าตาฮะเนี่ยกะ
0: ยังอย่างเมียคิงถึงเทพล่ะ
1: ก็เมียฮามันไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเสือคิงหรอกบ้า

0: ได้เพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อหามีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: คือมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีแม่หญิงอยู่คนนึงเขามาชอบแฮนะแต่แม่หญิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วถ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยหาผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันหมดดิถ้าเลิกได้ก็เลิกแฮะ
0: เออน่ะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่เชื่อ

0: ากับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดตักเข้าไปพี่เคยจะจักต่อ
0: ค่อพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮียยังยังมีหยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอ้ายจะพิกก่อนเนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอร์พี่เคยนะพี่เคยบ่ใจมีสิทธิ์หยังในตัวล่านะมามีสิทธิ์จะไปมาขวางเฮ้ย

0: สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำร่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่นละเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครแปลกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต๋อล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอพี่เคยนะมันจะมีสิทธิ์อย่างในตัวล่านะมันมีสิทธิ์จะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแต่กะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วคือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาได้อีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุ20ปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไดอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซีดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาบเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1พ่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อลาจะไปอยู่กับผัวลาลาไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบ๊ายบาย
0: ลาลาจำสา

0: ที่พ่อบ่ม่วงเนี่ยมันถึงบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมมาหยังพี่โสม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะมันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต่าลูกกุยสู้บ่เต่าก็บ่ได
1: ้เ
0: หือบ่เต่านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต่าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต้ๆโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โหถ้าหน่วยมันใหญ่เต่าบ่เต่าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: โอ้อันนั้นมันอีน้องนีไปแจ้งกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าจ่ายที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีแม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออพี่มาเพก่อนมาเพก่อนมาเพก่อนเนี่ยขอร้องละพี่พี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังเนอะว่าพี่มาปะน้องที่นี่น่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองปันพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่นี่นี
2: ่น้องนีครับไม่นี่แต่กี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ่นเปิ่นคนรู้จักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนีน้องนี
1: โอ้พี่สมพี่ปิ๊กมายังทำน่ะ
0: พี่ก็จะมาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่เคยอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบยุบยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ่ะอ๋อพี่จะไปโซอู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะเนาะพี่เอาคืนให้ตัว
1: แล้วเดี๋ยวพี่พี่เอาน้องเพิ่มเพื่อพี
0: ่เหรอพี่ถึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแต่พี่ขอต่อ

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนังตั้งหลังเขานี่นะ
1: อีงาน
0: อ่าหันหน้าหันตามันดีๆนะมาธรรมดาเนอะเบิดไอ้นั้นเบิดไอ้นี้จะบอกเนี่ย
1: มันมีผัวหลายคน
0: อ่ามีผัวหลายคนมานั้นเป็นกับป้าแฮมคนนะน
1: ะ
0: แล้วผัวมากกว่าบะยอกนะออกสำล้อสิ่งในเวียงไงจะบอกคือบึดเอาอีนั้นขี่บึดเอาอีนั้นซ้อนจะบอกให้ผัว
1: มันมาแล้วมันมา
0: อีนี่มึงตอบกูยัง
2: อีกูมันไส้มึงตั้งมาปีแล้วแล้วนะ
0: มึงมั

0: ายังเป็ดพอแดดอ้อยผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเน้อหัวเน้ออ๋อก็มีรักน้ำพักปากอีแม่ข้วงหนูเป็นแหลบก็ล่ะ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: ไปแล้วลงใจวันนี้วีหัวเรื่อมมาจุ่มแมงงอนกอประมาณเลยเน
1: า
0: ะ
1: กำนี้บะหลังดีอูกับคนเฒ่าคนแก่เนื้อบาดแฉม
0: ลงใจจะไปไหนเนี่ย
1: จะไปช่อชื่อเป็ดน้อยเช้าฉ่ำชีพตัวนะว่าไงเวียงพวกแง่บะ
0: เออดีเหมือนกันอ่ะพอเขาฝากซื้อหวยชุนชุนสักใบเหรอ
1: แล้วชุนชุนมึงไปได้เลขเด็ดอย่างมาฮะ
0: มีกาลงใจอ๋อสตางค์ฝาก
1: ลุงก็ว่าจะชื่อชักใบนะเพื่อฟุกหุเลขอันยังบ่ฮู้จ้ะนี่อ่ะลุงก็จะไปแล้วเนอะ
0: ขอบคุณนะลุงเนอะ
1: เออไปยังอ่ะ

0: โอ้ป้อมันจู่ชื่อหนังมากินล่ำเหลือค่ากินป้อบัดเชียงนะฮะ
1: ไม่งั้นที่เก่งไปนะยอกตาปามยี่ก้าเงินฟรีอ่ะชุนชูนายแคมน่ากะเอ้าเราแดงน้ำแข็งรอดอันนี้ของชู
0: ข้าบอกเคยกินชักเตือนนะชูเล่าน่ะ
1: เฮ้ยน่า
0: โหป้อมันอ๋อไอ้แชมป์ติวอันยังเข้าบ้านมาติวป้อบัดเชียงเหรอ
2: สวัสดีครับลุงใจ
1: เออสวัสดีมาแชมป์กี่เข้าด้วยกันบะจนแก้วชะกำเอ้าอันยังร่ำเรือไง
2: ร้านของครับอย่ามาฝากเป็นของขวัญลุงใจนะกะขอบคุณเนอร์ที่ซื้อหวยมาให้เนี่ยนะ
1: ฮะมึงถูกหวย
2: รางวัลที่สองลุงใจ
1: มันที่สอง
2: ครับ
1: ก็ได้แชมป
2: ์สองแสน
1: สองแสน
2: ครับโอ้โหน้ำแข็งกับพ่อลุงใจกันนะ

0: สินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเหนื่อยอายฮะป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: อยู่กับเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญังกาคําปอมีธุระอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอยเงาปอพะเนี่ยเก่าขึ้นโอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยกาพี่นานมึงเสียงแป๊บเลยแค่คําปออันสวัสดีครับพี่นานผมคําป่องคําปอคําปอคําป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคําป่องคําปอครับ
0: เจ้าเขา2คนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเฮามีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คําปอง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อัญญังวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอ่ะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสัก3กำหั่นแล้วก็ท่องคําว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเลียวไวโอมแอ๋วหวองแอ๋วหวองสวาหาเทคเพียง
3: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ้างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ้างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: อะไรลุง
2: อะไรล้ออ
0: ย่าไปว่าอันว่าอินเนอร์ลุงนี่นะทำไมเป็นนุ่มนี่ชูเขาบักเก่งลุงเลยล่ะ
1: ตอนนี้ก็จะเก่งแน่ลุง
2: เนี้ยเนี้ยเหมือนนุ่มนี่ถ้าจะหายขนาดนั้นลุงนี่นะ
0: ชัดปีกได้ลงบักกินเนี่ยนะ
2: อันอย่างลุง
0: มีอย่างเดียวได้นะ
2: อันอย่าง
0: เหือบิน
2: โป้โถ
0: ของสูบที่ลุงบัดสูบนี่มีอย่างเดียวเมื่อเป็นนุ่มนะ
2: อันอย่างลุง
0: เกียนยุง
2: ฮัลโ
0: หลแล้วก็ชัดปลาที่ลุงบักกินนี่มีอย่างเดียว
1: อันอย่างอ่ะ
0: ลือฉีนอกนั้นจอดหมด
1: เก่งเนาะ
2: เรื่องละเล้งนี่นักเล้งนี่ลุงนี
0: ่เอ้ยหนแล้วนี่นะ
1: ไม่ได้บ้าง
0: เจ็ดคนอ่ะ
1: ฮะ
0: งอมเข้ามาหาลุงปะลุงเอาเขี้ยวถูทั้งนั้นฟาบไฟออกไปแม่ปะ
1: เดี๋ยวนี้
2: เขี้ยวเบานี่
1: เขี้ยวเบานี
2: ่ครูขลุง
0: นั่นแหละเนี่ย
1: นึกว่าโดนบุบ
0: ลุงยกแขนสองข้างขึ้นไปนั้นแตกกันย่ำย่ำ
1: มันแตกยังไง
2: เขากลัวกะ
0: มันเหม็นขี้เห
2: อ้ย

0: ลุงอันว่ากรรมว่านักเลงนี่นะคนระดับไหนบอกกลัวแล้วเมียกลัวกับลุง
1: สงสัยสงสัย
2: ให้หัวเป็นพระฉันเลบันนอนคนร้องเมียนี่จะมาหือกับลุงบัดได้เลยแม้แต่น้อยเดียว
3: คุณนั่นบอก
2: เออตะคืนนี่นะ
3: ใหญ่เ
2: ตีสองฮบใครกินหลัดน่ะลุงลำคาญกองฮบปุ้งถนนเลยเว้ย
3: กำคอเมียนี่น่ะ
2: กำคอรถถีไปชื่อมือมันกินเหี้ย
4: เออ
2: จบไ
4: ปมานั่งโอกับไปฟื้นไปไฟสักสิ้นแล้วกันเดี๋ยวนี้
2: โอ้ชูนี่มันตาเชิดตาลมข้าตาไปพื้นจักรลังลมยังไม่พอ
3: เ
2: น
3: ี่ยเว้ย
4: แล้วร้อนละกะ
2: รอไปเที่ยงก่อนไป
4: อ๋อยังแขวน
2: แค่ก่อนแค่ก่อนเมียลุงนี่นะจะมาหือบัดได้เลยล่ะหือจะโดนด่าทุกที
3: แน่แน
0: ่แน่ห้องขนาดสักเดี๋ยวชิ้นเลยก็ถึงยอมกะ
2: แน่ก่อน
3: แน่ห้อง

0: เฮ้ยเพื่อนก่อนฮ
1: ะ
0: โอ้บ้าคืนมาตีหลานฮะบ่ะไปช่วยกันบ่ะ
1: โอ้ไข่ป๋ามันจะใหญ่หมอกใดอ่ะ
2: เฮ้ยๆๆเวลากินเหล้ากินยาจะไปเสียงดังเนาะ
1: โอ
2: ้ลุงมาเจ้เหมือนเปิ้นมันต้านนะเว้ย
1: เออู้กันเฮ้ยไปเกี่ยวนะครับลุง
2: เอ้ยชูคนแน่อ่ะฮะ
1: จกกระเป๋าเตี้ยวหมอ
0: จกกระเป๋าเตี้ยวหมอเออจกอาวุธกะ
2: อะล่ะอะล่ะอะล่ะบัดใจอาวุธลุงจะจกอย่าดมมาดมไผมาอู้เสียงดังบัดได้ลุงใจบัดนี้ลุงจังช็อกบ่ย่า
3: หายหายมาตีผัวป้าบัดเนี่ยฮะ
2: เมียเฮ้ย
3: อันนี้ผู้สิงผัวป้าไผบ่มีสิทธิ์มาตีมาสักคนนอกจากป้าคนเดียวอยู่ในลายเสือเท่าลายเสือเท่าใครได้บ่ฮะฮะป้าได้บ่
2: อะล่ะ
3: บ
2: ่อะล่ะ
3: บ
2: ่อะล่ะ
3: ไปผัวมัน
2: อาลาบะหมี่ด้านหลังอ่ะเอ้ยมีกระไรใส่เสื้ออ
4: ันออกมาแล้วบ่อลายเสือเท่า

วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพรรคพลังเงินเบอร์80คนเมือง 100% ครับขอเสนอตัวรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นส.ส.บ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายย่อมฮู้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่เพิ่นว่าจะซื้อล้อหรือพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหึงแงนพ่อหน้าเลือกผมนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80จะขอรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ

0: ซอๆอยู่ก็ฮะเมื่อใครเป็นเนี่ยโอ้ดีขนาดแต่พ่อไปเดียววะถนนเป็นลุมเป็นบ่อเมืองไฟก็ลุกก็ล่มตีดอนน้ำก็แห้งตีลุ่มน้ำก็ท่วมระยะจะเอาอย่างไ
1: รฮะอะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครมาเดือดนั้นสันแล้วตามูนี่อีกแล้วเนี่ยฮะ
2: ก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะ
1: ท่านสสกำลังพักผ่อนอยู่เมื่อคืนก็กลับดึกไม่ได้นอนเพราะท่านมัวไปติดงานบ้านนอนแน่บอดเอ้ยงานน้อยหนาบอลน่ะใครมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียไปเลยสิ
0: บ้าสั่ง
2: บ้าสั่ง
0: ถ้าบ้าป้าตัวสสวันนี้ถ้าบอกออกมามีปัญหาแน
2: ่เออ
3: เฮ้ยไผ่มาเดือดนั้นสั่นเล่ากันทำมาฮะก็ดึงบอกแล้วว่าเป็นเวลารับเวลานอนของสสผมดึงบอกแล้วว่ามีอันยังสั่งเลขาไว้นี่คุณเลขาถ้าอู้บุหูเรื่องก็ปล่อยมาเอามาเลย
0: บ้าเดียวนี่นายท่านสสหูกอ
4: ลืดจ้ะ
0: ถนนเนี่ยมันเป็นลุมเป็นบ่อ
4: ลืดจ้ะ
0: เมืองไฟก็ลุกก็ล่ม
4: ลืดจ้ะ
0: นั่นไงจะได้เลยจ้าลืดจ้าน้ำที่โดนที่แห้ง
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วที่ลุ่มก็น้ำท่วม
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วจะแก้ไขยังไง
4: ลืดจ้ะ
3: เอาละเอาละละบ้าเดียวนี่ปัญหากู้สิ่งกูยังผมหูหมดละเวลานี้ผมขอเวลาไปรับก่อนนะครับ
5: เนี่ยอันน่ะ

0: หมู่เฮามารวมตัวกันนี่ก็ดีแล้วแฮมบักกี้วันจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่เนาะ
1: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายผมนายบุญลุ่มซุ่มทองคำส.ส.เจ้าเก่าเจ้าเดิมปิ๊กมหาเจ้าปี่แน่นอนแถมแล้วครับ
0: เออจ้ะ
1: เต้าที่ผมได้เป็นส.ส.นี่นะครับ
0: เออจ้ะ
1: ผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองสาธารณชนมากมายนะครับ
0: เออจ้ะ
1: คือว่าทางด้านสังคมผมก็ได้มอบเงินให้กับขอทานคนหนึ่งเป็นเงินอยู่8บาท
0: เออจ้ะ
1: เพื่อเอาไปซื้อกินเหล้ากินข้าวถ้าบ่มีผมมันนั้นรับรองว่ามันบ่อดเหล้าอดข้าวตายให้มันหู้ไปกะครับ
0: เออจ้ะ
1: ทางด้านศาสนาผมก็ได้สมทบทุนให้กับต่างวัดเป็นจำนวนเงินอยู่200บาท
0: เออจ้ะ
1: เออแล้วก็ทางด้านการเกษตรผมก็ได้เหมาผักกาดไปอุ้ยคำเอาฮื้อเปิ้นไปเลี้ยงในงานบ้านศพนี่คือคุณงามความดีของผมนะครับ
0: เริงจ้ะ
1: เออแล้วก็สมัยหน้านี่คงจะเลือกผมแถมนะครับน้อ
0: ไม่เลย

0: วัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องลดความอ้วนเจ้า
1: เพราะอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าคุณอ้วนครับ
0: มั่นใจ 100% เจ้าว่าข้าเจ้าอ้วนแน่นอนเจ้าเพราะว่าตะวันนี้นะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับผมว่าเอาขนมวางไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะคร
0: ับ มันลำดีเจ้า
1: วางก่อนนะครับวางก่อนเอาว่าไปครับ
0: ตะวันเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเตียวข้างถนนสองคนกับผัวข้าเจ้ามีพลเมืองดีมาโทรศัพท์ฮ้องตำรวจมายับผัวข้าเจ้าเจ้า
1: จับแฟนคุณข้อหาอะไรครับ
0: ข้อหาทรมานสัตว์เจ้าเขาหาว่าผัวข้าเจ้าปลาจ้างมาเดินเร่ร่อนหาสตางค์เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องความสวยความงามเรื่องลดน้ำหนักตัวเจ้าคลินิกตะวานี่บ่ฮื้อความกระจ่างเลยกินขนมก็บ่ได้เจ้า
1: อ๋อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าเจ้าอ้วนตั้งแต่ตะวานี่บ่ได้เจ้าตะวาเมื่อเจ้าประมาณ 4:00 ข้าเจ้าได้ใส่ชุดสีแดงแป๊ดไปยืนรอรถอยู่ข้างถนนแฮมสักกรรมเดียวเจ้าก็มีคนเอาของมายัดใส่ปากข้าเจ้ายัดเอาจัดหลายคนเจ้า
1: เอาแล้วของที่เขายัดใส่ปากคุณน่ะมันเป็นอะไรครับ
0: เป็นซองจดหมายเจ้ามันหาว่าข้าเจ้าเป็นตู้ไปรษณีย์เจ้าข้าเจ้าก็เลยด่ามันไปสุดหนึ่งมันล่นหนีเจ้ามันหาว่าพี่ลอกตู้ไปรษณีย์อู้ได้ตู้ไปรษณีย์อู้ได้เจ้า

0: วัสดีเจ้าคุณหมอเฮ้ยข้าเจ้าเนี่ยมีน่องใหญ่ลำไปเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับ
0: และกระทำยางต้นขาเนี่ยพอเนี้ยใหญ่ลำไปเจ้าพอเนี้ยพอเนี้ย
1: พอไม่ต้องเปิดครับ
0: เจ้าจะลดต้นขาได้ก่อนเจ้า
1: ลดได้ครับ
0: เฮ้ยแล้วถึงหมดถึงมวลในตัวข้าเจ้าใหญ่สปาสเปดเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับได
0: ้ราคามันจะแพงก่อนเจ้าคุณหม
1: อมันก็มีอยู่2วิธีครับ
0: อยากได้วิธีที่ถูกที่สุดนะเจ้า
1: วิธีที่1คือผ่าตัดดูดไขมันออกก่อนครับ
0: ไอ้ข้าเจ้ากลัวผ่า
1: วิธีที่2ก็ใช้ยาที่ราคาถูกที่สุดครับ
0: มันจะเป็นยาหมดอายุแห่งการหมอ
1: มันก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: ไอ้อีข้าเจ้าเบาแล้วเจ้าหมอได้ยินว่า2ศพไม่ได้ผิดศพที่3แล้วกูเบาแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยาเพิ่งหมดอายุได้1ปีเท่านั้นเอง

0: เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของธรรมดาป่ะบ่ต้องไปกึดหยังนักเนอะเมียมจืน
1: ค่ะต้อยต้องกึดอดบ่ได้ป่ะมันเคยทุกข์เคยยากกับกันมาต้อยอยู่ไหนก็กึดต้องหากายจืนน่ะป่ะ
2: เออมันธรรมดาแม่บ่จืนเนออีแม่ก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เมื่อน้อยๆโรคประจําตัวมันมีอีแม่ตึงบ่จ้างว่า
1: แม
2: ่หือ
1: ป่ะ
0: อืม
1: ถ้าเก็บกระดูกไอ้จืนแล้วนะต้อยก็จะขอปิกไปอยู่บ้านกับป่อกับแม่บ้านเก่าบ้านหลังเนอะป่อ
0: บ่ต้องปิกดอกป่อบ้านนี้ก็มีไผแตนป่อก็มีลูกคนเดียวเต้าเอี้ยบ่ต้องปิกละลูกเอ้ย
1: เจ้า

0: ปออ
1: ืม
0: แม่
2: อืม
0: มากินข้าวต้อยกินซุกแล้วเหรอ
1: เมียบ่จื้อเนี่ยยังกินบ
0: ่ต้อยแกงผักละใส่เฮ็ดขาวกะปิ้งจิ้นหมูอย่าป้อ
1: เมียบ่จื้อนิดนึงเนี่ยกินลำแตะจับปากอีป้อ
2: โอ้ลำก็ลำจะไปอู้หยังอันจิชาวบ้านมาได้ยินเขาใส่แล้วเพิ่นจะเล่าหัว
1: อืมอันเมียบ่จื้อขอเอาน้ำปลาหึงอ้ายก็ว่า
3: เออๆๆ
2: จิอู้เป็นกรรมอย่างใดหนังป้อบ่ว่าป้อมาอ้ายใส่ลูกไปเดี๋ยวจะเอาขันโตโกกหัวฮิดิกาโอ้

0: อะไรข้าวโจ๊ะโละ
1: เ
0: มียประจืนนี่มันตึงงามแต่แตะ
2: อี
0: ฮะ
2: ขึ้นนี่อย่างฮะหนังซองหยังพกเมียประจืนถ่ายผ้ากะ
0: บ่ใช่หรอบ่ใช่หร
2: อบ่ใช่หรอมาพกเมียประจืนถ่ายผ้าแล้วสูงหยัง
0: อันข้าปัดใส่ไงกำปุ้งไล่จักกิมปัดใส่ไงกำปุ้งไล่จักกิมไล่จักกิมไล่จักพุ้งไล่จักกิมหยัง
2: เมียประจืนเมียประจุน
3: ฮะยังแม
2: ่มาเอาไม้กันมาให้อีแม่กำ
3: เอ้ย
2: ใจอีแม่จะเอาบุบจักกิม
0: อะไรล่ะอะไร
2: บาจักกิมหัวงูหกลูกไปไทยผ้ากะ
0: อะไรล่ะ
2: เท่าประโยชน์จำเท่าบาจักกิม
0: อะไรอะไร

0: แม่ต้อยจะปีกแล้วเนอะต้อยอายเฮือเปิ้น
1: โอ้ต้อยบ่ต้องปีกบ่ต้องปีกต้อยต้องอยู่กับแม่ต้อยบ่ต้องอายคนที่อายคือปู่เฒ่าปูนจีมานี่มาตกลงกันดี
2: ๆ
1: อยู่ไปกับอายฮือสิบสาวเจ้าบ้านเปิ้นเลิกกันวันนี้แบ่งครอบหอครัวเฮือนกันเลยสู้จะต้องเป็นคนไปอยู่บ่ได้แล้ว
2: น้าแบ่งก็แบ่งข้าจะเป็นคนไปเอาสตางค์ก้าบลำไย 8,000 มาแบ่งกันคนเกิง
1: เอาไป
2: เอาบุงมินิคอนเอามีดมาพาเกิงแบ่งกัน
1: ทอดคนสูตรกำกึดบุงคอนเดียวแบ่งกันคนเกิงสู้จะเอาไปยัง
2: จะไปแบ่งห้างใครข้าวสารมินิ8ลิตรแบ่งกับคน4ลิตร
1: อ๋อข้าวสาร4ลิตรก็
2: เอาก่ะจะเอาไปใส่เรา
1: เอาไปเลยจะไปเปียกมาข้าหันหน้าแถมหน้าเอาไปเลยเท่าหัวงู

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับหลวงพ่อดีท่านเป็นพระดีแต่ๆเลยนะครับมองโลกในแง่ดีถือเคร่งท่านอู้ออกมาแต่ละกรรมจะมีกับกรรมดีคือจะอู้ออกมาท่านจะบอกว่าดีดีตลอดนะครับหลวงพ่อดีมีหลานพ่อจ่าอยู่คนนึงแต่ยังว่าหลานของหลวงพ่อดีมันบ่ดีเหมือนหลวงพ่อพออายุครบบวชมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะมาบวชครับ
2: เออดีบวชเฮียก็ดี
0: คนเฮานะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามันบ่ฮักดีอยู่ที่ไหนมันก็บ่ดีบวชได้บ่เมินมันก็จําเป็นต้องศึกคนบ่ดีมันถึงบ่ดีเนาะสุดท้ายมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อหลวงพ่อผมจะศึกแล้วครับผมอยู่บ่ได้แล้วครับ
2: เออดีศึกเฮียก็ดี

0: ท่านผู้ฟังครับหลานชายหลวงพ่อดีพอซึกออกมาแล้วก็หูจักกับแม่หญิงคนหนึ่งให้แต่งงงแต่งงานมันก็เลยไปหาหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะแต่งงานแล้วครับ
2: เออดีแต่งงานเหี้ยก็ดี
0: อย่างว่าครับพี่น้องครับคนมันบ่ดีมันขี้คานเนาะแต่งงานอยู่ได้เมินแต่ใดเมียมันก็ไล่ๆนี่เหี้ย
3: โอ้ยขี้คานอย่างอีล่ําเหลือการงานอย่างก็บ่เนี่ยไปตะไปอยู่วัดเหี้ยไป
1: โอ้บ่ถ้ามาไล่ไปแน
0: ่พี่น้องครับมันก็เลยไปหาหลวงพ่อให้มาอยู่กับวัดกับวา
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเมียผมมันไล่ให้มาอยู่วัดครับ
2: เออดีมาอยู่วัดเหี้ยก็ดี
0: พี่น้องครับพอมาอยู่วัดมันก็ไปปะเพื่อนปะฝูงคบเพื่อนเพื่อนมันก็เลยชวนไปทํางานมันดีอกดีใจไปบอกกับหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีงานทำผมจะไปทำงานแล้วครับ
2: เออดีทำการทำงานเนี่ยพ่อ

0: ี่น้องครับไอ้พวกโจรพวกคนหาที่มันจะปล้นจะฆ่าเนี่ยมันไม่ได้บอกตรงๆหรอกมันบอกว่าไปทำงานซวยกะครับหลานชายของหลวงพ่อดีโดนตำรวจยับพอหัวเป็นหลานหลวงพ่อดีตำรวจก็เลยปามาหาหลวงพ่อพอปะหน้าหลวงพ่อทั้งอันมันโคตรขนาดนัก
1: หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีดีอ่ะดีอย่างไรอ่ะผมโดนจับโดนยับติดคุกเนี่ย
2: เออดีโดนจับเหี้ยก็ดี
0: มันโคตรหลวงพ่อขนาดนักนะครับถึงขนาดอาฆาตมาดร้ายออกจากคุกมาใดมันจะมาฆ่าหลวงพ่อสุดท้ายมันก็ออกมาแตะมันตรงดิ่งมาหาหลวงพ่อถือมีดมายาวเฟื้อยเลยครับ
1: มามาหลวงพ่อผมจะฆ่าหลวงพ่อบอกว่าดีดีดีดีก็เพียยังเนี่ยผมไปติดคุกติดขังจัดหลายปีอ่ะผมจะมาฆ่าหลวงพ่อให้ตาย
2: เออดีฆ่าให้มันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมอ
1: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อให้ตายผมปล่อยให้หลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
2: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันก็ซ้ำดี

0: ตัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีผู้ชาย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ 5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุนอะสุนแอมบ่ฮู้ว่าภัยเป็นภัยเลยละตัว
0: นี่ตัวคนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องหยังหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่าเอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอันยังทำละตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นกว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่6เข้ามาเปิ้นห้องจ่อยน้อยจ่อยน้อยมันเล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนตัวฮ้อนหลังหลังเปิ้นสะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังสะมันยังหยังละตัว
0: ว้ายเปิ้นกลัวเป็นแอ

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ล่ะเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: เอ้านักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: นิ้วก้อยเป็นเห็นละเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหนทำไมหน้าตาเหมือนก้อยจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันมาจากนครสวรรค์ปุ่นเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างได
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอ่ะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตนะกะคนละปูนเพื่อไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอทิศเพื่อนมาอย่าเจ้า
0: แล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนนะครับ
1: อันปล่อยหลวงปุ้น
0: ห้องเบอร์อะไรเอ่ย
1: มันไม่มีเบอร์รู้เจ้ามันเป็นเจลอดกว้างๆไปจากนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปล่อยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกนี่คือปล่อยหลวงวัดบ่อโคกน้อยปุ้นเจ้า

0: ว่าขนนักแข่งเปื้อนยาวเนอะตัวเองจำเปื้อนมาได้กายมงผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไผ่หันก่อนเหลียวเตวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอี้นะฝรั่งมาให้ไปยอมปิ๊กไปเทส
1: เฮามันให้อย่าลงไหลเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: ไปใจเปื้อนไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงอ่ะเปิงอ่ะเปิงมังปิ๊กประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด